0: ผลของโพเนี่ยของนิด้าโพเนี่ยเพิ่งออกมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังคุณลิซ่าผมได้เห็นว่าคนใต้เนี่ย 67% สนับสนุนนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: 67% สนับสนุนแลนด์บริดจ์นะครับการสนับสนุนเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งคนใต้เนี่ยนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนระนองนี่เขาสนับสนุนหรือเขาคิดเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าในโพของนิด้าเนี่ยนะครับเขาพูดหรือเปล่าคนระนองคิดเรื่องนี้อย่างไรคนชุมพรคิดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อกี้ดร.เจตพูดดีว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราต้องให้ความสำคัญมันไม่สำคัญเฉพาะประเทศไทยแต่มันมีสำคัญสำหรับภูมิภาคและระดับโลกไปด้วยซึ่งเนี่ยจะมีผลต่อประเทศไทยด้วยในการแต่ใน 67% ที่คนใต้สนับสนุนแต่มีอยู่ 54% ที่บอกว่าไม่รู้ข้อมูลเรื่องแลนด์บริด
1: จ์อันนี้คือน่าสนใจคือเวลาที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พอถามบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันนี้น่ากลัวมาก
0: สำคัญเพราะนั้นผมสรุปจาก
1: ค
0: นของด้าภูหมายความว่าคนใต้เนี่ย 67% ที่สนับสนุนเนี่ยเขาตัดสินใจเขาคิดให้ความคิดเห็นในโพนั้นเนี่ยไปบนพื้นฐานการยังไม่เข้าใจแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
0: อย่างจริงจังประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีก3เดือนน่ะซึ่งผมคิดว่า3เดือนมันจะน้อยไปหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ตั้งเป็นคำถามเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากนะครับม
1: ัน
0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1: อาจารย
0: ์มันเกี่ยวข้องกับสังคม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมครับ
1: แล้วมีหนำซ้ำยังมีข่าวมาช่วงนี้ว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกดังนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอาม่านะที่ไปกว้านซื้ออ
1: ีกหลายอาอึ้มอากงอะไรบาง
0: ท่าน
1: อีกหลายอาเลยนะฮะ
0: ใช่ประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือพิจารณาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมเนี่ยอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่หน่อยระดับจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งระนองชุมพรนะครับหรือระดับชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้มีกรรมการระดับพื้นที่เพื่อจะมาอะไรนะสื่อสารซึ่งกันและกันระดับคณะกรรมการชุดกลางของประเทศกับชุดพื้นที่เนี่ยดูที่มันตรงกันไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือมันตรงกันยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเชิงระดับบนมาเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพเบลอๆได้นั่นนะครับนะนี่ก็อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนโอเคคราวนี้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ดูมันสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: ตามที่ดร.เจตบอกพูดทุเรียนนะเรื่องนี้สำคัญมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยสำหรับคำว่าแลนด์บริดจ์เพราะว่าคำเรียกการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมันมีเรียกตั้งแต่คอคอดกระแล้วมาคลองไทยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแลนด์บริดจ
1: ์
0: คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการศึกษางานวิจัยไว้เยอะมากเลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงหน่วยงานราชการไทยก็มีการศึกษาหน่วยงานราชการไทยที่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: แล้วก็สนคสนคนี้ก็สังกัดกระทรวงคมนาคมนะแล้วก็มีการศึกษาของสิงคโปร์ด้วยสถาบันยูซูปอิชักของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในเวลาที่น้อยนิดเนี่ยนะครับผมก็อยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังว่างานวิจัยต่างๆที่ประเทศไทยพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยผลมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคเราเริ่มจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์สภาพัฒน์เนี่ยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในการศึกษาเนี่ยสภาพัฒน์ขออภัยงานวิจัยที่จุฬาทำให้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็บอกถึง4ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันตาม4ความเป็นไปได้4ใน4ความเป็นไปได้นั้นนี่นะครับเป็น1ในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์อ่ะเรามาดูกัน4ความเป็นไปได้ที่จุฬากับสภา

0: ผัดเขาศึกษานะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ความเป็นไปได้ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีพื้นฐานก็คือพัฒนาเชิงพื้นที่คือพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายก็คือระนองฝั่งขวาก็คือชุมพรตามโครงการของประเทศไทยที่กำลังที่ทำอยู่กันนะตามกรอบประมาณต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กรณีที่หนึ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีถนนมีสะพานมีพัฒนาท่าเรือก็ทำเป็นปกตินะครับความเป็นไปได้ทางที่สองก็คือการเชื่อมแลนด์บริดจ์เลยนะครับก็คือชุมพรและหนองนะครับมีการเชื่อมสองฝั่งมีถนนสี่เลนมีรถไฟรางคู่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของระนองและก็ชุมพรอันนี้อันที่สองแลนด์บริดจ์ก็แสดงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในการศึกษาของจุฬาและสภาพัฒน
1: ์
0: ทางเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการมีคลองไทยคลองไทยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงใน5จังหวัดก็คือเชื่อมตั้งกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็สงขลานะในทางเรื่องที่3นะครับผมกำลังพูดถึง4ทางเรื่องกับท่านผู้ฟังครับทางเรื่องที่4ก็คือไปเชื่อมกับจากกาญจนบุรีไปถวายนะครับแล้วก็ไปอินเดียเลย
1: ครับ
0: ก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน4ทางเลือกซึ่งหนึ่งใน4ทางเลือกนั้นมีคำว่าแลนด์บริดจ์อยู่ด้วยผลการศึกษาใน4ทางเลือกเนี่ยเขาเสนอประเทศไทยยังไงไอ้4ทางเลือกเนี่ยเขาบอกเรายังไงว่าแล้วทางไหนเราควรจะทำไอ้แลนด์บริดจ์ควรจะทำไหมเขาสรุปเลยนะในการศึกษาสรุปว่าทางเลือกที่2และ3ไม่คุ้มกับทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางที่2ก็คือ1แลนด์บริดจ์ไม่คุ้มนะเขาฟันธงนะในผลการศึกษานี่เขาฟันธงว่ามันไม่คุ้มนะแลนด์บริดจ์เนี่ยที่2ไม่คุ้มก็คือการสร้างคลองไทยก็คือที่เชื่อมระหว่าง5จังหวัดพัทลุงกระบี่นครสงขลาเนี่ยนะครับไม่คุ้มเขาเสนออะไรแล้วที่คุ้มมาไหนอันที่หนึ่งก็คือเป็นไปตามโครงการของประเทศไทยที่ทำประโยชน์
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งนะจุฬาสรุปว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มยังไงในด้านเศรษฐกิจทางเรื่องที่สองเนี่ยแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่ำมากผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยก็ต่ำผลประโยชน์ทางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ต่ำอัตราส่วนต่อผลประโยชน์ต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ครับ
0: อัตราส่วนของผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยเขาวัดเขาใช้คำว่า BC ratio benefit and cost benefit to cost นะซึ่งมันจะถ้ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยจะต้องมากกว่าหนึ่ง BCจะคุ้มค่าในการลงทุนต้องมากกว่าหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ในกรณีของแลนด์บริดจ์ที่จุฬาก็ศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่ 0.22 มันต้องมากกว่าหนึ่ง
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาบอกว่า 0.22 เท่านั้นเองในกรณีที่3ซึ่งเป็นเชื่อมกัน5จังหวัดก็ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.06 ต่ำกว่าอีกมันต้องมากกว่าหนึ่งที่มากที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างจากกาญจนบุรีไปพม่าแล้วก็ไปอินเดีย
1: ครับ
0: ในกรอบความร่วมมือนะครับอันนั้นก็เป็นประมาณ 1.04 นะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาก็ฟันธงว่า 2-3 ไม่คุ้มอันที่1คุ้มที่สุดนะครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของสภาพัฒน์กับงานวิจัยของสนค.สนค.เนี่ยสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโดยสนค.สนค.คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนค.เปรียบของสนค.เนี่ยของสภาพัฒน์ก็เปรียบเทียบกับ4แนวทางนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ของสนค.เนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างเนี่ยของสภาพัฒน์และจุฬา ค่าก่อ

0: สร้างและการดำเนินโครงการเนี่ย500,000 ล้านบาทรวมๆแล้วกันของจุฬาสภาพัฒน์ลงทุน500,000 ล้านสนขลงทุน1,000,000,000ซึ่ง1,000,000,000เนี่ยมันก็ไปตรงตัวเลขกับในสื่อผลตอบแทนก็อันนี้ก็เป็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็มีความสงสัยในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันอ่ะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทำแบรนด์บิดของสภาพัฒน์จุฬาเนี่ย 0.22 ซึ่งต่ำกว่า1ไม่คุ้ม
1: ครับ
0: ของสนขเนี่ย 1.35 คุ้มตกลงในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงว่าเราต้องมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจแลนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกคุ้มแลนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกไม่คุ้ม
2: อาจารย์มีคำถามอีกคำถามโตก่อนที่อาจารย์จะเบรกกันไปด้วยเนาะคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มในเชิงทรัพยากรคุ้มในเชิงวิถีชีวิตคุ้มของใครเนาะอาจารย์คือเวลาเราทำวิจัยครับมันต้องมีภาษาวิชาการเขาจะเรียก operational definition น่ะคือการนิยามคำว่าคุ้มเนี่ยคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในมิติไหนแล้วคุ้มของใครนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาให้อาจารย์ตอบในช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ดีครับประเด็นดีครับประเด็นดีครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: กลับมาติดตามเรื่องของผลวิจัยแลนด์บริดจ์นะคุ้มไม่คุ้มซึ่งอาจารย์เจตก็ได้ตั้งคำถามใหญ่ๆไว้เลยค่ะว่าคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มในมิติไหนคุ้มใครคะ
2: คุ้มของใครครับอาจารย
0: ์หรือคุ้มของใครก็คุ้มคุ้มเขาคุ้มในแง่เศรษฐกิจใครที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุ้มหมด
2: อันนี้ฟุตโนตเนี่ยสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยในคำว่าคุ้มของงานวิจัยที่พูดมาคือคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์
0: เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเพราะนั้นใครได้ล่ะก็คนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหมดในโครงการนี้ได้นะครับได้นะฮะแต่ว่าประเด็นของแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก4ประเด็นเพื่อจะตอบคำว่าคุ้มไม่คุ้มแค่เศรษฐกิจเมื่อกี้เราบอกคุ้มแต่คำว่าคุ้มในที่นี้เนี่ยมันมี2หน่วยงานเนี่ยสรุปไม่ตรงกันนะ
2: ในฐานะประชาชนชาวไทยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไม่ตรงกันเลย
0: ไม่ตรงกันเด็กอันนี้ประชาชนชาวไทยที่ฟังอยู่ก็ไปตัดสินใจนะครับอันที่สองเนี่ยคุ้มสิ่งแวดล้อมนี่คุ้มไห
4: ม
0: ทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าไหร่เสียหายเป็นไร
2: ครับ
0: มันก็มีเวลาเราพูดถึง GDP อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราใส่เงินไปเท่านี้มันก็จะได้ผลกระทบเศรษฐกิจเท่านั้นรู้สึกเราแฮปปี
2: ้
0: แต่ระหว่างของการทำให้มัน GDP มันโตเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดเรื่องของ Clean GDP ด้วยหมายถึง GDP ที่ไปหักกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกเสียด้วย
2: ครับ
0: เช่นสมมุติว่า GDP ของเราอัตราขยายตัวของเราได้ 2% แต่จริงๆ 2% ที่คุณได้มาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก 1% น่ะจริงๆเนี่ยคุณขยายตัวเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มในแง่เศรษฐกิจ2คุ้มไม่คุ้มในแง่ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือผมคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อมไม่คุ้
4: ม
0: เพราะกรณีนี้เนี่ยปลาน่าจะหายไปเยอะปลาจะ

ลน่าจะหายไปเยอะนะครับผลกระทบด้านชายฝั่งทะเลน่าจะกระทบไปเยอะป่าไม้น่าจะกระทบไปเยอะวัดกันอย่างไร3คุ้มไม่คุ้มในแง่ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คุ้มหรือเปล่าผู้เล่นสำคัญถ้าประเทศไทยทำโครงการนี้มีอยู่สัก4ส่วนอินเดียมองเรื่องนี้ยังไง

0: ละนองเนี่ยเป็นอินเดียแหละนะ
1: ครับ
0: จีนมองเรื่องนี้ยังไงจีนน่าจะเป็นประเทศที่สนใจที่สุดในโครงการนี้เพื่อจะลงทุนเหตุผลของการที่จีนอยากจะมาลงทุนในโครงการนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งน้ำมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งสินค้าของประเทศเขาอินเดียมองเรื่องนี้ยังไงจีนมองเรื่องนี้อย่างไรสามสหรัฐซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแรนบิทในประเทศไทย
1: ครับ
0: 4กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์
1: เพราะเสียจะเสียประโยชน
0: ์เพราะเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน
2: ่ๆ
0: นะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE
1: ครับ
0: ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิร์กกับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
1: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดีๆทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถิบไปก่อนหน้านี้อีกมีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Seaboard เป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึง Southern Seaboard การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แรนบิทที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
1: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิร์นเนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิทที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปาดบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้ม ซึ่งไม่คุ้มเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปนิดนึงของสถาบันยูซอฟอิชักอ
1: ิน
0: สติทูตของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่ อต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมง ซึ่งอันตรงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการลงทุน
1: ครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแลนด์บริดจ์แต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบพอมุดในการปิดล้อมช่องแคบพอมุดก็กระทบต่อน้ำมันเพราะนั้นแลนด์บริดจ์ก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจตกุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมคิดว่ามันได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหร
1: อ
0: สิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในซึ่งเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมก็พูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่า

0: ถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคำไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมุติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาใครมาเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบฮอร์มุดเลยเหรอเหตุผลของสหรัฐที่จะมาปิดเนี่ยมันคืออะไรเพราะในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
1: ครับ
0: จีนจะมาปิดเหรอจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน80%ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดเหรอเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีเลยไม่เก็บดังนั้นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเอ้ยมาลากาจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมคิดว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่ๆในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นจากท่านที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ํามันหนึ่งในศูนย์กลางน้ํามันของโลกจากแรนบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุกที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งในช่องแคบมาลากาอีกเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันปีนึงแสนลําใน6040นี่ก็จะเพิ่มเป็น150,000ลําและพัฒนาเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้รอบด้านทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกันเรื่องของการบริหารจัดการสิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือนะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตเมตแล้วอ่ะ uh-huh. ในท่าเรือของเขาว่ามันจะแข่งกันตรงนั้นมากกว่าเราจะไหวไหมที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะ
2: uh-huh. อ
0: ยากจะให้เกิดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องเกิดด้วยการที่เราสามารถแข่งได้และไม่ทำลายใครเลยนะครับ
1: ก็ถือเป็นการสรุปที่ดีนะครับอาจารย์คืออย่าให้เป็นภาวะกระต่ายตื่นตูมนะว่าพอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็วาดฝันเอาไว้สวยๆนะแล้วอย่างหนึ่งอาจารย์ลองคิดดูว่าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยกว่าที่แลนบริดจ์จะเสร็จอะกว่าที่จะดำเนินการกว่าจะนู่นนี่นั่นอะสถานการณ์มันจะไปถึงไหนแล้วอาจารย์นึกออกปะ
0: ใช่ถ้าเรือระนองเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยปีละ 6,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณลิซ่า
2: ค่ะ
0: ปีละ 6,000 ตู
2: ้
0: คอร์ดกลางมาเลเซียเนี่ยแฮนเดิลจัดการตู้ขนส่งสินค้าเนี่ย15ล้านตู
1: ้คนละสเกลเลยนะ
0: คนละสเกลเราระนองเนี่ยยังระดับ 6,000 นะจาก 6,000 เราจะขึ้นไประดับล้านแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเกือบ20ล้านตู้นะ
1: ครับ
0: ที่จะเพิ่มจาก 6,000 ไปเป็น20ล้านตู้ของระนองนะต้องใส่สัพพะกำลังงบประมาณทุนเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยแค่ไหนอ่ะ
1: เท่าไหร
0: ่มากนะ
1: ใช่
0: เพราะว่ารอบที่แล้วแต่สุกที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแรนบิดของมาเลเซียไงแล้วมันมีคำว่ามันมีท่าเรือพอร์ตกลางไปด้วยครับ 7:20 ครับคุณลิซ่าครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะ
1: ครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยนะมันก็มีหลายความหมายนะคุ้มของใคร
2: จริงๆมันมีหลายมิติ
1: ใช่ใช่
2: นะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับเสพข้อมูลให้รอบด้านนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะอันนี้สำคัญมากๆในทุกเรื่องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาที่คุณกำลังเดินทางนะคะ
1: ลดศุกร์ด้วยสิวันนี้
2: ใช่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์

0: โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพลางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:33 สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: 30นาทีรีบไปไหน
0: อ๋อผมดูในคอมนะฮะอ๋อท่านนาฬิกา31นาทีแล้วครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าแบบนี้นะคะกับ9ทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้ในหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นประเด็นตามหลายประเด็นเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพการพบกันถือว่าอย่างเป็นทางการนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็มีพาดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ครับเรื่องของการฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับตอน18ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์กวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาครับสืบเนื่องจากนายเฟร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ครับต้องการอำนวยความสะดวกให้กับไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งครับภายหลังใช้เวลาหารือ1ชั่วโมง20นาทีผู้นำทั้ง3ได้ออกมาแถลงร่วมนะครับผู้นำของทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงข่าวร่วมกันครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติก็ย้ำนะครับว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศครับจะร่วมกันมองไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจในโอกาสนี้ครับไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสอง

0: ประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งนะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าอนุทินหุ่นมาเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนนะครับปชน.ลุยฟ้องกู้400,000 ล้านบาทก็รวมไปถึงเรื่องของงานในประเทศด้วยครับที่รัฐบาลเดินหน้าออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายยืนยันในที่ประชุมถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์เองในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะคะเรื่องของปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้งสองประเทศตลอดแนวชายแดนที่ทั้งสองประเทศนั้นได้ดำเนินการตามข้อตกลงในการลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่27 ธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ผ่านเวลามาเกือบ5 เดือนแล้วนะคะตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกก็แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือปฏิบัติตาม UNCLOS ที่ทั้งสองประเทศตกลงกันเริ่มให้มีการพูดคุยหารือเจรจาระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศก็ขอให้ยึดถือเรื่องความมีสันติภาพชายแดนเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านนะคะเรื่องของการเคลมว่าแผ่นดินใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นายกบอกว่าให้เริ่มเจรจาสนทนาพบปะระดับปฏิบัติการก่อนที่จะไปจบในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในประเด็นเรื่องของการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างประเทศประเด็นในแนวชายแดนเนี่ยมติชนก็มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินลงจากเครื่องบินค่ะถกเวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงทัพอากาศนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะพาดหัวอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยหุ่นมาเน็ตยึดหลักการมาร์กอสจูเนียร์เป็นกาวใจลุยฟื้นสัมพันธ์2ชาติประมงตราดเชียร์เลิก MOU หวังเปิดจุดผ่านแดนถาวรในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ในกระแสและมีการพูดถึงกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเมื่อวานพูดถึงความชัดเจนกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยบอกว่าได้ลงนามแล้วก็นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความไม่กังวลมองว่าการกู้เงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยกู้เงินในลักษณะเดียวกันผ่านโครงการไทยเข้มแข็งมาแล้วแต่ครั้งนี้รัฐบาลใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยโดยใช้สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงแต่จะส่งตรงถึงมือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ผ่านโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทันทีโดยวางว่าจะมีการตรวจสอบนะคะการของศาลรัฐธรรมนูญของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาค่ะเรื่องของกู้เงินนะคะเรื่องของคนละครึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นลุ้นเดย์25พฤษภาคมคนละครึ่งวันแอปล่มเอกนิติเคาะเปิดลงทะเบียนแบ่งจ่ายเงิน2เฟสครั้งละ 2,000 พระดอนชี้พรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขยายความเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเลยนะครับเมื่อวานนี้ในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่ากระทรวงการคลังออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเตรียมเปิดลง

0: ทะเบียนคนละครึ่ง plus แล้วก็เปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่25พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์การใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนโดยแบ่งโครงการออกเป็น2เฟส2ช่วงนะครับโดย2เดือนแรกครับจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีกนะครับ2เดือนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้ออย่างไรนะครับโดยโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเมื่อนำมารวมในโครงการเดียวกันจึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปให้อีก700บาททุกกลุ่มจึงจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันและไม่ซ้ำซ้อนกันครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการกับโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus รัฐบาลจะช่วยจ่าย60ของราคาสินค้าส่วนผู้รับสิทธิ์จ่ายอีก 40%สำหรับกระบวนการลงทะเบียนกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกับมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นำมาเข้าร่วมโครงการก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40ก็ได้30ล้านคนนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการรัฐบาลจะเติมเงินให้จากเดิมท่านได้300บาทต่อเดือนจะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแต่ว่าจะให้2เดือนหลัง2เดือนนี้ไปแล้วนะครับจะให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะพ้นขีดความยากจนที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับถ้าเกิดพ้นขีดความยากจนก็รัฐบาลบอกว่าให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่พ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะครับก็รวมเป็น4เดือนด้วยกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพาดหัวข่าวเรื่องนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนมัดรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้เท่าเทียมกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเฟสแรกมิถุนายนถึงกรกฎาคมรับ 2,000 บาทนะครับส่วนเดือนที่3และเดือนที่4สำหรับบัตรสวัสดิการนั้นรัฐบาลจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับว่าใครยังยากจนต่อหรือว่าใครที่พ้นเส้นความยากจนไปแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการออกพรกกู้เงิน400ล้านบาทนะคะมีความเห็นจากนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะคะว่าการออกพรกกู้เงินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.1% เศรษฐกิจก็จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อปีนี้พุ่งแตะ 3.1% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายปกติในปี70อย่างไรก็ตามค่ะในฝ้าของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนต่อกรณีพรก.กู้เงิน400ล้านโดยที่ประชุมพรรคมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายใน12พฤษภาคมนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและตำหนิรัฐบาลว่าใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนสอกเขาทำลายวินัยการเงินการคลังจึงต้องใช้กลไกสภายับยั้งการใช้อำนาจที่อาจลุแก่อำนาจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ค่ะมติชนนะคะ25พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่ง43ล้านคนไทยเฮชัยถ้วยไทยช่วยไทยพลัสชวน1ล้าน5แสนร้านค้าเข้าร่วมเอกชนชี้แลนด์บริดจ์หน้าห่วงสุภจีปลื้มมะกันสนใจลงทุนเอกนิติกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเผยยอดผู้รับสิทธิ์เข้าโครงการ43ล้านคน1ล้าน5แสนร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนรับเฟสแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้เดือนละ 1,000 บาท2เดือนสุภจีเผยผลเจรจาสหรัฐเจาะขยายลงทุนจีนไฟเขียวร่างพิธีสารส่งออกไก่ค่ะ
0: 7:43 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาช่วงที่2นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเรื่องประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาเวลานี้ทางฝ่ายค้านก็ออกมาปูดว่าเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วทำให้ประชาชนนะคะจะมั่นใจได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีหัวเราะทันทีเลยนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะทั้งนี้ค่ะจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองได้นะคะก็ในเรื่องของภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งการสู้รบสงครามใดๆก็พยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าสนใจของนานาชาตินะคะทั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็บวกเพิ่มของประเด็นนอมินีเป็นแลนด์บริดจ์ไปนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News อนุทินแจงนอมินีกว้านซื้อที่ดิน500ไร่แล้วก็มีประเด็นพ่วงมาบิ๊กมหาดไทยเจาะเอาคืนฟ้องภูมิธรรมปลัดมท.นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะ
0: ซึ่งขอขยายความเรื่องของกรณีของคุณภูมิธรรมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางกพค.เขามีมติเสียงข้างมากนะครับชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีของมหาดไทยในยุคของนายภูมิธรรมเวชยชัยตอนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยอดีต2อธิบดีเล็งหารือทีมกฎหมายจะฟ้องกลับนายภูมิธรรมโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายวรวิทย์สุขบุญประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.ครับแถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม68กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอรายชื่อต่อครม.ให้มีการโยกย้ายนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและก็นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่14สิงหาคม68ตามลำดับนั้นครับผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมาก6เสียงครับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งสองเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มอบหมายมานำไปหาวิธีการหรือว่าหาลือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ปรากฏประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและประชาชนเสียก่อนแต่ว่าถูกย้ายนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายจึงมีการมาร้องแล้วก็ผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมากก็ออกมาว่าโยกย้ายครั้งนั้นไม่เป็นธรรมครับ นำมาซึ่งพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่

0: ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์สำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าสิงห์น้ำเงินเอาคืนกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีมหาดไทยยุคคุมธรรมนั่งมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัยวัฒน์เล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องแน่ณฤชาเอาด้วยย้ำเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาพึงสังวรอำนาจนั้นต้องคู่คุณธรรมครับส่วนอีกกรอบหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเป็นกรอบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับทั้งบุตรสาวบุตรชายในเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินทางไปรับตัวหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการพักโทษนะครับไทยโพสต์กรอบนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าใกล้ออกจากคุกทักษิณนับวันรอไปตรวจสุขภาพใกล้ออกจากคุกทักษิณดีใจเฝ้านับวันเรือนจำกว่า243วันครึ่งหลังต้องเยี่ยมผาลูกกรงมาตลอดอิงระบุพ่อไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากที่พักโทษให้ฟังคุยแต่เรื่องหลานเตรียมไปตรวจสุขภาพกับหมอแบบครบวงจรหลังออกจากเรือนจำแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเราก็มีคนที่จะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยตรงนี้ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะโดยประกันภัยนะคะที่สามารถซึ่งประกันภัยเนี่ยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงวัยแรกนะคะ1ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2ค่ะในวัยทำงานก็เหมาะกับประกันแบบวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบทเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะและ4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณตรงนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้ควรจะเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนหรือในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราบลา
4: โอเค
5: พง
6: เพียง
7: แม่ชุ่มจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัดผักมีประโยชน
11: ์รอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
13: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกองเพียง
16: ใช้ตราฉลากทองไง
17: เหม
18: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปรวบตัว2สามีภรรยานะครับที่ไปลักสัตว์แปลกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับยาเสพติดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ตำรวจนครบาลขยายผลตามจับ2สามีภรรยาตระเวนก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากนะครับหลายชนิดเลยทั้งกิ้งก่าจระเข้จากจีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าเอาไปแลกยาเสพติดนะครับภาพข่าวประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกจับนายไรวินศรีแก้วกุลศักดิ์และก็นางสาววริสราวัยประสิทธิ์สองผัวเมียครับตระเวนขโมยสัตว์แปลกตามสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ในกทม.และปริมณฑลไปขายหรือว่าแลกเอายาเสพติดมาเสพนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวบอกว่ารวบผัวเมียแสบขโมยสัตว์หายากเดินสายก่อคดีในสถานที่โชว์รวมห้างพาต้าขายแลกยาบ้ารองจ๋อนำชุดปราบนครบาลบุกรวบตัวได้คาห้องพักครับ
1: ค่ะชื่อของโทนบางแคนะคะถูกพูดถึงในหน้า

0: สื่อวันสองวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเซียนพระชื่อดังที่ไปมีส่วนการถูกพาดพิงเกี่ยวกับการฟ้องช่อโกงนะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ Daily News พาดหัวนะคะบอกว่าโทนบางแคดอดพบตำรวจผวาถูกดำเนินคดียันไม่คิดหลบหนีโต้มาดามเก่งพูดเรื่องจริงบางส่วนเซียนพระโทนโร่พบตำรวจหลังรู้โดนดำเนินคดีหอบหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจโทนบางแคยันไม่ได้ร้อนตัวแต่แสดงให้รู้ไม่ได้หลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการปัดเช็คเด้งเป็นกิโลไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยอมรับมีบางส่วนค่ะ
1: ส่วนประเด็นนี้นะครับสำหรับโทนบางแคมีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยนะครับเพราะว่ามีการนำไปโยงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระที่เป็นประเด็นยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าขออย่าเอาไปโยงครับ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของสงครามนะคะสงครามตะวันออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนจะมองในโทนของการเกิดสงครามเนี่ยน่าจะเย็นๆลงบ้างแล้วเพราะว่ามีความพยายามจะเจรจาระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีความหวั่นใจนะคะว่าจะเกิดสงครามปะทุซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเบรุตค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นนี้สงครามปะทุซ้ำอิสราเอลโจมตีเบรุตฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันฮอร์มุสรัฐบาลเตหะรานโต้ลมปากผู้นำสหรัฐสุดเพ้อฝันยื่นคำขาดไม่ถกปมนิวเคลียร์ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงอิหร่านครับโดยบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้การทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นที่เหนือกว่าระดับที่เคยเป็นมาแต่ว่าทรัมป์ก็ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าหากสมมติว่าอิหร่านตกลงที่จะมอบในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นการสมมติที่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยปฏิบัติการอีปิกฟิวรีที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดลงและก็การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปิดทางให้ช่องแคบของมุสเปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วยนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความรุนแรงและความเข้มข้นของมันจะสูงกว่าเดิมมากนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้นะครับว่าลุ้นทรัมป์ขอจบศึกถล่มอิหร่านแต่กลัวขายหน้าสงครามในตะวันออกกลางยังต้องลุ้นทุกวันอิหร่านสหรัฐอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ยังโพสต์ข่มขู่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงล่าสุดเมื่อเช้าดิฉันอ่านอัปเดตมานะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่าออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดฉบับที่6นะคะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของร้อนจัดสลับฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องนะคะโดยกรมอุตุก็คาดว่าฝนจะถล่มลากยาวไปจนถึงเรื่องของการอากาศแปรปรวนเนี่ยจะลากยาวถึง10พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาไว้เรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักลากยาวถึง10พฤษภาคมจับตา60จังหวัดวิกฤตฟ้าคะนองลมกระโชกน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันภัยอากาศแปรปรวน60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพฝนฟ้าคะนองอ่วมลมกระโชกแรงลากยาวถึง10พฤษภาคมเหตุความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับตำรวจคุมตัวนายชยันเกตคงนะครับไปทำแผนประกอบคำสารภาพหลังก่อเหตุบุกยิงอดีตแม่ยายบาดเจ็บส่วนนายสงวนโพสีอดีตพ่อตาแล้วก็นายสัตยาโพสีอดีตน้องเบียร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าอดีตเขยรัวยิงยกครัวนะครับเดินสายก่อคดีในยิงยกครัวนะครับพ่อตาน้องเมียดับคู่แม่ยายเจ็บปางตายแค้นบุกรวบนะฮะยุภรรยาให้มาหย่านะครับโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกือบยกครัว

0: ะครับส่วนปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับชุดเฉพาะกิจทหารพราน46จับมือสช.ขับเคลื่อนปอเนาะสีขาวเสริมทักษะเกษตรพอเพียงตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ครับโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4607ร่วมกับชุดสันติสุขและชุดพิทักษ์สัมภาชุดทักษิณสัมพันธ์ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะดอดีกิลอิบาดะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ในรั้วสถานศึกษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เพื่อจัดเตรียมอบรมเกษตรพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการปอเนาะสีขาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความรู้ทั้งภาคศาสนาสามัญและทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สีขาวบ่มเพาะวิชาความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องปราศจากการบ่มเพาะความเชื่อที่บิดเบือนหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท30

0: 79สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนารีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนารีซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
4: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความ

0: ใหญ่เจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-Cot จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
8: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-Cot 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

วัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมสุขสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วละค่ะ8พฤษภาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่กับปังปอนตั้งแต่8โมงไปจนถึงเวลาบ่าย2โมงเช้านี้บริเวณไหนมีฝนตกโปรยปรายลงมาบ้างไหมคุณผู้ฟังคะเมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่ลมเนี่ยแรงมากๆเลยฝนตกหนักรวมถึงเนี่ยฟ้าแรงในหลายที่ด้วยนะคะระมัดระวังกันหน่อยนิดนึงก็แล้วกันพี่น้องชาวสวนก็อย่าลืมนะคะป้องกันเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยก็แล้วกันแล้วก็ใครเดินเรือช่วงนี้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นก็แล้วกันค่ะส่วนใครใช้รถใช้ถนนในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างถนนสายไหนรถติดฝนตกบ้างพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเปิดเรียนกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะยังไม่ได้เตรียมของให้ลูกๆนะคะหรือว่ามีร้านไหนแนะนำในเรื่องของชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนกันบ้างไหมพูดคุยทักทายกันมาได้เดี๋ยวบรรยากาศในช่วงสัปดาห์หน้าเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความวุ่นวายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันศุกร์แบบนี้มาเพิ่มเติมเพลงเพราะเติมกำลังใจให้กันและกันกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังคะหลังไมค์เบอร์นี้039-471-444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

0: ัลโหลวันวานขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุง

0: ปรุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: MCOT Jan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT Jan Thaburi และ Facebook อสมท. Jan Thaburi

เดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าใครมีโปรแกรมในการเดินทางไปทำธุระที่ต่างๆเนี่ยดูกันหน่อยนะหลายพื้นที่เลยในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันด้วยส่วนใครเดินทางลงใต้ช่วงนี้ก็ฝนเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะประกาศเตือนชาวจันทบุรีแบบนี้ค่ะเตรียมพร้อมในการรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 7-9 พฤษภาคมนี้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลายพื้นที่หลีกเลี่ยงในการไปอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างที่บอกไปพี่น้องเกษตรกรก็ควรที่จะป้องกันเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะได้รับความเสียหายจากลมกระโชกแรงในช่วงนี้ชาวเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะบริเวณชายฝั่งช่วงนี้ระมัดระวังดูเรื่องของธงในการเตือนคลื่นลมแรงแล้วก็ระดับน้ำกันด้วยนะคะมีเหตุที่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือติดต่อไปที่ปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมง1784นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ปภ.จันทบุรีฝากมาในช่วงนี้ด้วยค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยจ่อคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาวนเดทีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้

0: เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะ

0: เสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ผักจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขัดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M ขัดฮิวจัน

อยู่ด้วยกันกับปังปอนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลตัวเองกันหน่อยนะคุณผู้ฟังคะหลายคนบอกว่าทานวิตามินซีเนี่ยดีต่อร่างกายบางคนอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะไปทำผักผลไม้มารับประทานบางคนบอกว่าเสริมเป็นวิตามินที่เป็นแบบเม็ดแบบน้ำแบบชงนะคะบางคนบอกว่ากินเป็นแบบเจลลี่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครนะคะที่อยากจะดูแลตัวเองค่ะทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆที่มาในช่วงของหน้าฝนแบบนี้อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันด้วยส่วนใครมีปัญหาเรื่องของผมร่วงเป็นกันไหมคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็แล้วแต่มักจะมีปัญหาเรื่องของผมร่วงกันอยู่เป็นประจำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยอยู่บนหัวนะผมจะชอบลงไปกองอยู่ที่พื้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องของผมร่วงแบบนี้ถ้าจะพูดถึงวิตามินซีเขาจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันโรคต่างๆค่ะแล้วก็ยังป้องกันเรื่องของผมร่วงได้เป็นอย่างดีต้องบอกเลยนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักของเส้นผมแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของผมเปราะผมบางเลือกเป็นการทานในส่วนของฝรั่งค่ะวิตามินซีค่อนข้างสูงไปเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็สามารถป้องกันในเรื่องของผมร่วงได้เป็นอย่างดีหรือจะลองปั่นเป็นน้ำผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งอะโวคาโดส้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กล้วยหอมแล้วก็มะละกอทานเป็นสมูทตี้ตอนเช้าๆแบบนี้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ได้วิตามินซีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้ขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลกับผู้ฟังในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะและปังปอนกลับมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา 10 โมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Encot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
1: ถามจริงที่รัก

0: ทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ท่านผู้ฟังคะและนี่คือรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะกลับมาแล้วกลับมานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรากันอยู่ก็ยังคงสบายอกสบายใจเนาะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะเวลาไม่เคยคอยท่าใครทั้งใดทั้งสิ้นมีภารกิจต่างๆที่จะต้องทำงานกันไปด้วยแล้วก็ฟังรายการของเรากันไปด้วยมีความสุขกันมากๆกับการเลือกแป้งเย็นเพศัตว์เย็นๆหอมสดชื่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสาวๆนะคะที่เรียกใช้แป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยใครก็อยากอยู่ใกล้ใกล้ๆเราทุกวันเพราะว่าหอมยั่วยวนใจหนุ่มคนไหนก็หลงไหลค่ะเหมือนกับความหอมที่แป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมไม่เหมือนใครนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ใช่แค่หอมเย็นสดชื่นแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะแล้วก็มีถึง 3-4-3 กลิ่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไปเลยนะเลือกแป้งเย็นเพศัตว์ไปใช้กันได้เลยค่ะมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงนะคะถ้าผู้ฟังเลือกหาซื้อแป้งเย็นเพศัตว์เย็นๆหอมสดชื่นหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: และนี่คือในส่วนของสบู่เพศัตนะคะโหอาบน้ำนี่สดชื่นกันไปเลยนะคะอาบตอนไหนก็สดชื่นตอนนั้นค่ะเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดค่ะถ้าผู้ฟังเลือกนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เวลาที่เราอาบน้ำทำความสะอาดผิวพรรณอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบเพลินไปเลยเพราะสบู่เพศัตเขาหอมมากใครยังไม่เคยลองก็ต้องรีบหาซื้อมาใช้กันได้เลยมีวางจำหน่ายด้วยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะผิวพรรณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะถ้าใช้สบู่เพศัตอาบน้ำบ่อยๆก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยผิวจะแห้งไหมตอบได้เลยค่ะว่าผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงด้วยค่ะนอกจากจะอาบแล้วผิวสวยสดใสสบู่เพศัตนั้นยังช่วยทำให้คุณกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะต้องยกให้เพศัตเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงคนข้างบ้านนี่คือในส่วนของสบู่เพศัตนะคะที่เขาบอกว่าหอมหอมหอมหอมกันจริงๆอาบน้ำบ้านเราไปหอมถึงบ้านข้างๆได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าสบู่เพศัตเขาหอมจริงๆมี2สี2กลิ่นให้ได้เลือกจะเป็นสีเขียวไรซ์มิ้นหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวหรือจะเป็นสีม่วงมิกเบอรี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะวันนี้เลือกหาซื้อสบู่เพศัตความหอมที่สดชื่นตลอดเวลาก็ต้องเลือกหาซื้อสบู่เพศัตได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะตอนนี้จำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยรีบไปซื้อมาเลย

0: เลยค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจเราก็มั่นใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆเนี่ยเลือกแป้งเย็นเพศัตแล้วสบายอกสบายใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละว่าหอมจริงๆนะคะหอมจริงคุณสาวๆบอกว่าเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนเหลียวหลังมามองไม่ใช่อะไรความหอมนี่แหละนะทำให้เรารู้สึกว่าหอมแล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนใจถึง 200% เลยทีเดียวแป้งเย็นเพศัตมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะเช้าสายบ่ายเย็นนี้ใช้ได้เลยค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นค่ะวันนี้เลือกสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนใจฟ้าคาเมร่าหอมเรนดับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ค่ะในส่วนของแป้งเย็นเพศัชนะคะใช้ควบคู่ไปกับสบู่เพศัชค่ะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานๆก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าอาบแล้วอยากอาบนานๆหอมเย็นสดชื่นแบบนี้อยากอาบน้ำไปนานๆแบบนี้ก็อย่าไปว่าเนาะไปด้วยความเพลิดเพลินเลยค่ะเลือกหาซื้อสบู่เพศัชไปใช้มี2สี2กลิ่นสีเขียวไรมิ้นหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวหรือจะเป็นสีม่วงบิ๊กเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ค่ะท่านผู้ฟังเลือกหาซื้อสบู่เพศัชและแป้งเย็นเพศัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาของรายการใกล้ที่จะหมดแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้สวัสดี

0: นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยอมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปพเข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้ Facebook ชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้ Facebook เองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครซื้อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสะแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปกกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
5: โทร02-513-5251
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
13: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
14: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุก ท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักรีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ

0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
1: M-Cot New Jan

อยู่ด้วยกันในช่วงของ M-COT ยกนิ้วแบบนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหลายคนเรียกขนมถ้วยเรียกขนมตะไลน้ำตาลอ้อยแล้วแต่พื้นที่เลยนะคะต้องบอกว่าขนมตะไลน้ำตาลอ้อยเป็นของดีขึ้นชื่อของจันทบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองบัวนะคะต้องบอกเลยว่าที่ตำบลหนองบัวเนี่ยเขามีเอกลักษณ์แตกต่างจากขนมถ้วยทั่วไปค่ะในการใช้ใบเตยหรือว่าน้ำตาลลักษณะเด่นของเขาจะมีความหอมมีสีสันที่สดใสเพราะว่าใช้น้ำตาลอ้อยแท้ซึ่งเป็นของดีของหนองบัวนั่นเองค่ะมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำตัวขนมทำให้มีสีน้ำตาลสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะตัวขนมด้านล่างจะมีความหวานละมุนจากน้ำตาลอ้อยส่วนด้านหน้าด้านบนเนี่ยจะเป็นกะทิมีความมันความเค็มแล้วมันตัดกันแบบลงตัวเรียกได้ว่าอร่อยแบบนี้ไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยกันได้กับขนมตะไลน้ำตาลอ้อยของดีจากหนองบัวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างเดินทางไปทานกันได้ที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนั่นเองค่ะ

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: M คอร์ดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
6: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาคราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลตราโพไซดอน90บานิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บา

0: ปิดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ช่วงนี้พาเดินทางเข้าวงการบันเทิงในช่วงของ MCOT Gossip แบบนี้กันหน่อยกันละกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของก้อยค่ะต้องบอกแบบนี้เลยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก 5-6 เดือนที่แล้วเมื่อก้อยนะคะเขาเผลอทำสร้อยคอแบรนด์เนมหรูเส้นโปรดที่เพิ่งซื้อมาตกลงไปในโถส้วมแม้ว่าจะพยายามเรียกช่างมาช่วยตามหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยไปเข้าหูของหนูน้อยคนนึงนั่นก็คือน้องทะเลลูกชายของก้อยแล้วก็พี่ตูนนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณแม่ก้อยเองเนี่ยก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วแหละจนวันนึงเกิดเซอร์ไพรส์สุดๆเลยหนูน้อยเนี่ยทำสร้อยมาให้คุณแม่ค่ะก้อยรัชวินเล่าผ่านแคปชั่นบอกว่าหลังจากน้องทะเลกลับมาจากโรงเรียนก็วิ่งตรงมาหาคุณแม่ยื่นสร้อยคอฝีมือตัวเองให้กับคุณแม่ค่ะแล้วบอกคุณแม่แบบนี้นะคะว่าหนูทำสร้อยมาให้แม่ด้วยตัวเองเลยนะแล้วสิ่งที่คุณแม่เซอร์ไพรส์มากกว่าของขวัญก็คือน้องทะเลบอกคุณแม่แบบนี้ค่ะว่าคุณแม่ครับอย่าทำตกโถส้วมอีกนะไม่รู้ว่าคุณแม่จะขำคุณแม่จะดีใจปลื้มใจขนาดไหนนะคะใครยังไม่ได้เห็นภาพลองไปหาดูในโซเชียลกันได้เลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่คนเป็นแม่เนี่ยชื่นใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่

0: ที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินเจาะยื่นโสภณ 11-12 พฤษภาคมนายกรจติกวณิศ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณ สารัมประธานสภาในช่วง 11-122พฤษภาคมนี้ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพรก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ่ะ 11:12 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรวีค่ะ1ชั่วโมงจากนี้นะคะเรามีเพลงสากลมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ค่ะวันนี้ DJ นั่งเป็นเพื่อนคุณจนถึงเวลาเที่ยงเลยนะคะก่อนที่จะไปพักทานข้าวเที่ยงกันก็มาฟังเพลงสากลไปด้วยกันก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะที่ไหนฝนตกหรือเปล่าหรือว่าร้อนมากๆเลยช่วงนี้บางทีตอนเช้าเนี่ยแดดร้อนมากๆเลยนะคะแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยมาละเมฆดำเมฆครึ้มมาหรือคุณผู้ฟังบอกว่ามันตกตั้งแต่ตอนนี้แล้วบางพื้นที่อาจจะเริ่มตกตั้งแต่ตอนนี้นะคะแต่ว่าที่อสมทยังไม่ตกค่ะตอนนี้แต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยยังลุ้นอยู่เพราะว่า 2-3 วันนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็พายุแรงด้วยฟ้าแรงด้วยยังไงใครที่ต้องทำงานอยู่ข้างนอกกลางแจ้งหรือว่าใครที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านในเวลาที่ฝนตกก็ระมัดระวังเรื่องของการขับขี่รถกันด้วยนะคะยังไงก็ค่อยๆไปใจเย็นๆกันแล้วก็ถ้าไม่มีธุระอะไรก็นอนอยู่บ้านก่อนนะคะเปิดอสมทจันทบุรีฟังก่อนนะคะในช่วงที่ฝนตกถ้าเกิดว่าไม่มีธุระออกไปไหนอย่างไรค่ะวันนี้เดี๋ยวมีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่าสำหรับคนที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเดี๋ยวมีข่าวคราวมาเล่าให้ฟังกันค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: ใครที่มีปัญหาว่าปลูกต้นไม้อะไรแล้วก็ไม่โตสักทีนะคะใบไม่ยอมเขียวดอกก็ไม่ออกอีกด้วยผลยิ่งไม่ติดเข้าไปใหญ่เลยใครที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ที่จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันค่ะจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารแล้วก็ให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะคะสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะเอาไปผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ทีเดียวค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยโทรไปได้เลยด่วนๆนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
1: Mcotจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: มีข่าวคราวที่น่าจะทำให้คนที่เตรียมวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศนะคะอาจจะต้องหนักใจเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งอาจจะต้องเก็บมีงบประมาณในการเดินทางเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีข่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีสนามบินขาออกเป็น 1,120 บาทจะเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็เกิดคำถามกันในสังคมออนไลน์พอสมควรว่าเอาเงินนี้เก็บเพิ่มขึ้นแล้วเอาไปทำอะไรผู้โดยสารจะได้รับอะไรจากส่วนนี้บ้างนะคะคือต้องบอกว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเนี่ยค่ะเขามีการประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศคือใครจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยค่ะจากเดิมจะต้องจ่ายภาษีสนามบิน730บาทต่อคนนะคะจะขึ้นเป็น 1,120 บาทต่อคนเริ่ม20มิถุนายนนี้ในสนามบิน6แห่งของไทยนะคะก็คือทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่ใครจะเดินทางออกจากสนามบินทั้ง6แห่งนี้จะต้องจ่ายภาษีสนามบินเพิ่มขึ้นแล้วผู้โดยสารจะได้อะไรเงินที่เก็บเนี่ยค่ะเขาเอาไปทำอะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะคะเขาบอกว่าเป็นการเอาไปใช้สำหรับการให้บริการแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสนามบินทั้งระบบเช็คอินอัตโนมัติรถรับส่งภายในสนามบินเครื่องปรับอากาศห้องน้ำแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดการบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้วยรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่าจ้างพนักงานที่ดูแลบริการผู้โดยสารในส่วนต่างๆด้วยนะคะคือภาษีสนามบินเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงมาก่อนว่ามันมีนะคะมันรวมอยู่แล้วในค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองบางทีก็เลยจะไม่ได้นึกถึงกันทีนี้พอมันเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าบาทค่าตั๋วเครื่องบินก็จะแพงขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนจะไปเที่ยวช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปไหนกันเพราะว่าเข้าหน้าฝนจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วอาจจะไม่มีแพลนเดินทางแต่ว่าปลายปีที่คนนิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันเนี่ยแหละค่ะอาจจะหนักใจกันนิดหนึ่งนะคะยังไงก็อาจจะต้องดูให้ดีเตรียมงบประมาณเพิ่มขึ้นให้ดีนะคะก็เป็นข่าวๆที่เอามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: 10:53 หมดเวลาของรายการ Soft Music Time และดีเจอ้อมไพรรวีแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังเพลงอยู่ด้วยกันค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยเนาะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์แล้วขอให้วันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

ฟิลิปปินส์เน้นย้ำความร่วมมือรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานฝ่ายค้านจับมือกันยื่นตีความพ.ร.ก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม

0: แสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายฟิดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้แล้วก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
1: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงินกู้400,000,000,000 บาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรจาติกาวนิชสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400,000,000,000 บาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสพลสารามประธานสภาช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วน

0: ามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันนายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.ก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้ 200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพ.ร.ก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
1: ศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคน

0: วงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน 2 แสนล้านบาทที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้วหากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลาเลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวส.ว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
0: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.

0: และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้ง2พื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่น่ากังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆ ก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหม
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ตำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1ล้านบาทได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำ

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามของลำปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่ง

เป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมือหึมาติดค้างอยู่บริเวณ

0: เก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้มีจำนวนมากครับแต่ว่าเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตั้งตัวไม่ทันทำให้ทรัพย์สินเสียหายและจากรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีรถกระบะ1คันของชาวบ้านจอดอยู่ใกล้แม่น้ำถูกซัดหายไปมีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งในพื้นที่การเกษตรและก็สิ่งสาธารณูปโภคเสียหายด้วยด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปางรวบรวมความเสียหายเบื้องต้นรายงานต่อผู้ว่าลำปางครับพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทำให้พื้นที่3อำเภอครับก็คือเสริมงามแม่พริกและวังเหนือได้รับผลกระทบและบ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่1ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามเสียหายบางส่วน2หลังแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่อำเภอแม่พริกบ้านเรือนเสียหาย87หลังตำบลพระบาทวังตวงบ้านเรือนเสียหาย15หลังต้นไม้หักทับรถตู้1คันตำบลแม่พริกบ้านเรือนเสียหายบางส่วน72หลังและที่ตำบลวังเหนือครับบ้านเรือนเสียหายไป6หลังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6มีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคมโดยบริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ภาคใต้ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้าน9จังหวัดบุกกองปราบค่ะร้องบิ๊กเต่าสอบทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทางภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าญาติของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบ

0: เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสหรัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบเกิดขึ้นทรัมป์ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองเลยอย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำ
0: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บ

0: องฝ่ายในการที่จะปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนนี่คือเจตนาของฝ่ายไทยฉะนั้นเมื่อไทยและกัมพูชาต่างเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรียกว่า UNCLOS นะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาในกรอบนี้ได้ซึ่งก็บอกว่ามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการนะครับโดยคุณเสียศักดิ์ย้ำนะครับว่าการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายรัฐมนตรีอนุทินก็มุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการข้ามความขัดแย้งไปให้ได้นะครับโดยต้องการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งการหารือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นแม้อาจจะไม่ได้แก้ไขโดยง่ายแต่คิดว่าการพูดคุยกันน่าจะมีดีกว่าที่จะมีการปะทะและก็ใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
1: ค่ะก็
0: เป็นการหารือเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะมันยังมีในส่วนของคุณศรีหศักดิ์ซึ่งก็มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับการหารือ3ฝ่ายอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะโดยนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็นายเฟดินันมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวนั้นมาจากการประสานของฝ่ายฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่เป็นการแทรกแซงนะคะแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีโอกาสพูดคุยอย่างเต็มที่ซึ่งไทยก็เห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อทำให้เกิดความที่เขาเรียกว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะคะในการหารือฝ่ายไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาหรือการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้นะคะโดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์รวมถึงการติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศค่ะทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายนะคะมีการมอบหมายให้คุณศรีหศักดิ์

0: ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชามาเจรจากันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนจะเดินไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่ก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการกันอยู่นะคะซึ่งคุณศิหศักดิ์ยังได้พูดถึงปัญหาเขตแดนทางบกคือก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาควรจะต้องมีการประชุมเตรียมการซึ่งคุณศิหศักดิ์ก็ย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะคะแต่ต้องวางกรอบเจรจาให้ชัดว่าจะเริ่มจากจุดใดไปจุดใดบางเรื่องอาจจะตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนายกรัฐมนตรีของไทยได้ชี้แจงว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44นั้นคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าระยะเวลาที่ยาวนานกว่า20ปีที่บังคับใช้ไม่มีความคืบหน้าเพราะนั้นถ้ายังมุ่งมั่นเจรจาตามกรอบเดิมก็ไม่มีความคืบหน้าดังเดิมแล้วก็แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ให้กับทั้ง2ประเทศนะคะหรือว่าทั้ง2ฝ่ายในการปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนนี่ก็คือเจตนาของไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไทยกับกัมพูชาต่างเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลก็คือ UNCLOSE นั้นก็สามารถใช้เจรจาในกรอบนี้ได้ซึ่งมันก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายก็คือคุณศิหศักดิ์ย้ำว่าการหารือ3ฝ่ายเป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินนั้นมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันค่ะการหารือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นไม่อาจจะยังไม่ได้แก้ได้โดยง่ายนะแต่ก็คิดว่าการพูดคุยน่าจะดีกว่าการปะทะแล้วก็การใช้ความรุนแรงต่อกันสรุป3ประเด็นของการหารือ3ฝ่ายก็คือย้ำรักษาผลประโยชน์ชาติเต็มที่ค่ะ1ก็คือไทยชี้แจงที่ประชุมถึงสาเหตุในการยกเลิก MOU นะคะแล้วก็
1: ครับก็ถือว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านก็เอามาเปิดเผยนะครับถึงการหารือเมื่อวานนี้บอกว่าการหารือนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและก็มีความหมายมากนะครับท่านบอกว่าเป็นการยืนยันร่วมกันที่มีความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิตินะครับจึงต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและก็ความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามอย่างผ่านความท้าทายนะครับท่านอนุทินท่านยังบอกนะครับว่าไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันนะครับที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศไปทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนะครับท่านบอกว่าทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดการช่องว่างของความไม่เข้าใจร่วมกันแสวงหาและก็หาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณอนุทินยังย้ำนะครับว่าเรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเลเราได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยส่วนรวมครับ
0: ค่ะก็ข้อที่สองนะคะต่อนะคะเมื่อครู่ก็คือประเด็นสรุปการหารือ3ฝ่ายก็คือประเด็นแรกชี้แจงเรื่องที่มาของการยกเลิก MOU 44ประเด็นที่2ก็คือยังไม่มีการเจรจาเรื่องเปิดพรมแดนเป็นเพียงการเห็นพ้องให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนประเด็นที่3ก็คือประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่ค่ะสามประเด็นหลักนะคะ
1: ครับ
0: คุยก่อนเจรจาก่อนนะคะส่วน นายคุณมาเน็ตนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของพรมแดนก็บอกว่าพรมแดนนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทหารบีบบังคับไม่ได้แล้วก็จี้ไทยด้วยนะว่าให้กลับไปสู่การแถลงการร่วม2ฝ่ายเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68ให้เดินหน้ากระบวนการ JBC ต่อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของงานสำรวจแล้วก็ปักปันเขตแดนนะคะก็ให้เริ่มดำเนินการดูเลยอันนี้ก็เท่ากับจะขอย้อนกลับไปของเก่าแล้วตกลงคุยกันรู้เรื่องป่ะไม่ใช่
1: เจรจาจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้มาเจอกัน3ฝ่ายก็ดูเป็นภาพที่ออกมาบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะแต่พอเดินหน้าไปแล้วก็ไม่ทราบว่าการตกลงเจรจาที่จะมีขึ้นในการข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับทางกัมพูชาจะรับข้อเสนอของเรามากน้อยเพียงใดนะครับ
0: อันนี้เราไม่ได้เสนอ
1: จากันโดยรักษาสันติภาพ
0: เราแถลงของเราเฉยๆเราไม่ได้เสนอ
1: ใช่แต่ก็เห็นภาพออกมาดูดีจับไม้จับมือกันนะผมก็ไม่รู้ว่าพอถึงเวลาจะตั้งโต๊ะเจรจากันแล้วเนี่ยจะเดินหน้าไปโดยมิติที่ดีหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่เมื่อกี้ก็พูดกันถึงว่าตกลงเนี่ยถ้าเราเสนอยกเลิกบันทึกข้อตกลง MOU 2544อย่างเป็นทางการไปเนี่ยทางกัมพูชาจะมีมาตรการหรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่ว่าจะยอมเลิกยกเลิกไหมที่เราเสนอไปเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงว่าเอ๊ะมันมีอยู่แล้วควรจะมีต่อไปหรือจะเปลี่ยนไปใช้แนวทางอันครอสนะครับหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนก็ต้องดูว่ากัมพูชาจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าครับ
0: เราเสนอเหรอคะเรายกเลิกไปแล้วนะ
1: เรายกเลิกไปแล้วไงก็ต้องไปบอกเขาไงตามระเบียบเพื่อจะมายกเลิก
0: ถึง
1: ประเทศเราเราก็ต้องไปแจ้งเขาทีนี้ก็อยู่ที่เขาอ่ะเขาจะคัดค้านโต้แย้งการยกเลิกนี้ไหมนะครับมันอยู่เพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาที่ให้กัมพูชาเขาตอบกลับมาว่าตกลงเขาเห็นด้วยที่จะยกเลิกหรือถ้าอย่างนั้นจะต้องมีการเจรจาในแนวทางใหม่คือที่เรียกว่าอันครอสนะครับว่าจะทำตามนั้นหรือไม่เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลก็ต้องมาดูท่าทีของกัมพูชาอีกทีนึงครับว่าเขาจะยังไงกับเรื่องของการที่เรายกเลิกไปเนี่ยนะครับเขาจะตอบตกลงไหมอะไรเงี้ยก็คงต้องดูเองครับ
0: ค่ะย้อนกลับมาที่รายละเอียดเรื่องอื่นๆกันต่อเนาะค่ะ
1: ครับเรื่องในประเทศเราเป็นไงฮะตอนนี้ตกลงพระราชกำหนดกู้เงินนี่โอ้ยังมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะรัฐบาลทำถูกต้องไหมหรือไงใช่ไหมฮะซึ่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะตอนแรกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เสนอตัวนะครับที่จะเป็นคนร่างเอกสารเพื่อไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาลนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าเขาจะทำคนเดียวก็ไม่ได้เนื่องจากคะแนนเสียงไม่เพียงพอนะครับในการที่จะไปลงชื่อใช่ไหมฮะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องมีคะแนนเสียง1มีส.ส.ลงชื่อเนี่ย1ใน3ได้1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง100คนขึ้นไปซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็มีเพียง21คนใช่ไหมก็ต้องไปขอความร่วมมือจากพรรคประชาชนให้มาร่วมลงชื่อในการที่จะเสนอร่างนี้ขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าทางพรรคประชาชนก็ขอเวลาไปหารือกันในพรรคกันก่อนนะครับซึ่งในที่สุดเมื่อวานนี้นะครับทางหัวหน้าพรรคประชาชนคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็แถลงออกมาว่าที่ประชุมของพรรคประชาชนนั้นมีมติที่จะร่วมลงชื่อกับส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านอื่นๆนะครับหลังจากที่ได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เห็นควรที่ว่าฝ่ายค้านควรจะใช้ช่องทางนี้โดยเฉพาะนะครับแต่นั้นก็ตามนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าแต่พรรคประชาชนจะขอเป็นแกนหลักในการยกร่างหนังสือฉบับนี้นะครับเพราะว่ามีความกังวลการใช้อำนาจของรัฐบาลในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้และพรรคจะใช้กลไกเรื่องนี้ในสภานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เลยบอกคนที่จะเป็นคนนำเรื่องนี้เป็นหลักตัวหลักก็คือพรรคประชาชนจะเป็นคนเสนอร่างฉบับนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ให้พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมลงชื่อนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เรารอฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: 13นาฬิกาค่ะวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพท.กำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพท.หลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาก็สม.เห็นว่าสิทธิ์ของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสม.ได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐพบว่าสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวและยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทั้งนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็นสากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอียวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14.00 นาฬิกา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: รู้หรือไม่แค่ เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990สินค้า

0: มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดเตือนภัยเอ็มขอดเตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
2: พ่อแม่พี่น้องมือนี้ขอเชิญทุกคนมาเที่ยวงานใหญ่งานมวลบัตร

0: ไว
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเชื่อข่าวปลอมใส่ร้ายอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัศราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกุลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้ราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ก่อเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอไปประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรื่องเรียนร้องเรื่องร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาของนายศักดิ์สยามเมื่อปี2562เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุในเชิงในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทั้งนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM

0: 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง
9: ไฮรักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
10: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮรักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮรักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮรักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0 บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮรักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33 รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮรักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮรักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮรักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
9: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0 บาท
8: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

0: อธงชัยไม่ยินตายนะครับสำหรับเพลงนี้ด้วยรักและผูกพันส่วนก่อนหน้านั้นเธอมากับฝนนะครับมิสเตอร์เอกก็มากับฝนด้วยเลยตอนนี้หยุดแล้วแต่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเที่ยงกว่าๆนี่โอ้โหทั้งฟ้าทั้งฝนนะลมบ้างบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟ้าเวลามันลงรู้สึกว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับก็เลยทำให้ในช่วงเที่ยงครึ่งมีการหยุดออกอากาศนะครับเพราะว่าต้องลงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะลงเครื่องนะครับเพื่อเซฟแล้วก็ป้องกันเพราะว่าก่อนนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะเคยเฉียดมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะคราวนี้ก็สามารถกลับมาออกอากาศได้ตามปกตินะครับผมบ่าย2โมงเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับวันนี้สดๆครับวันนี้สดๆนะบทไม่มีมาสดๆจริงๆนะครับมีแต่ตัวและหัวใจส่วนเมื่อวานต้องขออภัยนะฮะแต่คุณผู้ฟังก็บอกว่าอ่ะฟังนะเสียงบรรยากาศในช่วงบ่ายก็โอเคนะครับยังมีเสียงคุณเอกอยู่เป็นเพื่อนเมื่อวานนี้ติดไปร่วมงานแถลงข่าวของทท.ภาคตะวันออกนะครับผมที่สวนเคพีแกนการ์เด้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวนะฮะสวนผลไม้ของจันทบุรีของเรานะเอาไปว่ายังไงบรรยากาศและรายละเอียดต่างๆนะที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวนำเรียนให้ทราบเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผมบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้วันศุกร์ละนะก็ขอให้มีความสุขเหมือนกับชื่อของวันและเพลงไหนที่ฟังแล้วมีความสุขช่วยผมเพิ่มเติมมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น0394714444ทาง LINE ทาง Messenger นะหรือว่าจะเป็นเพจอสมทจันทบุรีก็ยินดีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความส่งเพลงเข้ามาได้นะครับ
1: M-Pod Hello One
0: นอกจากนั้นคือฟังอยู่ที่ไหนก็ตามนะรับฟังกันได้ทาง M-Pod Connect นะ
2: Your Request
0: ไปกันต่อที่อีกหนึ่งศิลปินที่น่าจะคุ้นเคยและยังไม่ลืมกันนะครับผมสำหรับเธอคนนี้ก้อยพรพิมลธรรมสารนะจะต้องบอกว่าเป็นนักร้องนำโอเวชั่นนะวงที่ธรรมดายุค90คุ้นเคยกันดีและนี่คือสายเกิน

0: ชื่อนะฮะว่าในหลายคนเวลาฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยนึกถึงนะฮะวัยหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นวัยช่วงที่ตัวเองกำลังได้ฟังเพลงพวกนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆศิลปินที่มีความนะฮะต้องบอกว่าพิเศษนะเวลาฟังนั่นทั้งคันเนี่ยแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความมาก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง0394714444ขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันนะครับ
1: เอ็มขวัญฮิตวันวาน
0: ไม่ว่าจะเป็นเพลงของเทหรือว่าจะเป็นนะครับเพลงของทัศน์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังเพลงนี้เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่นให้ฟังนะครับ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: M-Kotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotjan ทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
6: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
7: Your request

ที่จะลืมใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมโดยเฉพาะคนนั้นมีความรู้สึกพิเศษกับความรู้สึกลึกๆในใจของเราเทลเทนพรมินครับหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามากับเพลงนี้รักนอกเวลานะครับที่039-471-444ขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันนะครับผมมอบเป็นกำลังใจพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยโดยเฉพาะหลายท่านที่ชื่นชอบสำหรับเพลงในยุค80ยุค90หรือว่าจะเป็นยุคไหนๆก็ตามนะครับเพลงสปริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำหรือว่าจะเป็นกลางเก่ากลางใหม่ช่วยผมเพิ่มเติมมาได้ทุกช่องทางเวลาฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำให้ผมเนี่ยนะนอกจากคุณผู้ฟังที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยผมเชื่อเลยว่ายังมีอีกหลายคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือผมสะเทือนใจมากสำหรับเพลงนี้เพราะว่าผมไม่ได้เคยเปิดมานานนะฮะเพราะมีความรู้สึกย้อนเวลากลับไป10กว่าปีเนี่ยมันคลายชีวิตจริงของตัวเองนะสุดท้ายนะเมื่อเธอนะเจอคนที่ดีๆเจอคนที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่อย่างเงี้ยนะฮะเธอก็ทิ้งเราไปแล้วก็มีคนใหม่โอ้โหจาก10กว่าปีที่นะใช้ชีวิตหรือว่าคบกันมากลายเป็นเรื่องที่ไร้ค่าไปเลยนะฮะแล้วก็เรานะก็พยายามเข้าใจความเป็นจริงนะครับแล้วก็ยินดีไม่เหมือนกับเคสที่เป็นข่าวเป็นข่าวในตอนนี้ฮะถ้าเกิดโอ้โหพอเขาทิ้งใช่ไหมทำใจไม่ได้ตามอารวาสตามรังควานอีกเคสนึงกลายเป็นเรื่องเศร้านะพ่อตาลูกเขยแม่ยายอะไรต่างอีกเคสนึงนะแฟนนะที่เป็นภรรยานี่แหละก็ไปมีคนใหม่แล้วล่ะแต่เนื่องจากว่าก่อนจะมีคนใหม่คือช้ำใจคนเก่าขับรถเหยียบนะแค่นั้นไม่พอนะถอยรถมาเหยียบซ้ำแล้วยังใช้เท้านะเหยียบนะที่ศีรษะที่หน้าอีกบอกว่าไปเป็นล้านนะเสียเงินให้ขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกยังไม่ดียังไม่ซื่อสัตย์ยังไม่จริงใจอีกนะแค้นนะครับแต่โอละพ่อครับล่าสุดวันนี้เห็นนะทางแม่ของผู้ตายบอกว่าทำไปได้ยังไงนี่ชีวิตคนและอีกหลายคนก็บอกนี่คือคนนะฮะชีวิตที่ถือได้ว่าโอ้โหกว่าจะเกิดมาก็ลำบากนะฮะพ่อกับแม่เหนื่อยนะอันนี้ผมพูดเองเพราะว่าคือแม่บอกว่าไหนละเงินล้านนะที่เปย์มาไหนละเงินล้านที่ให้แล้วเงินล้านที่ว่าอยู่ที่ไหนนะแล้วเงินล้านที่ว่าเนี่ยให้เมื่อไหร่แล้วไปใช้ยังไงแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าหมดไปด้วยเนี่ยเป็นล้านนะครับผมเรื่องราวของชีวิตเพราะความรักยินยอมทุกอย่างนะแต่ความรักเมื่อมันไม่ลงตัวก็ควรที่จะคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็จากกันด้วยดีดีกว่านะเลิกราด้วยกันนะเลิกราจากกันด้วยดีดีกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะสามีใหม่ของผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะไปมีภรรยาใหม่เพราะว่าผู้หญิงฆ่าคนอื่นตายแบบนี้เนี่ยนะฆ่าสามีเก่าเสียชีวิตก็ต้องรับโทษติดคุกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่

0: จะพ้นโทษอายุ 30-40 ปีเนี่ยก็สมมติติดคุกไปนะฮะแล้วผู้ชายก็คิดว่าน่าจะมีใหม่แน่ๆแต่นะก่อนที่จะคิดจะมีใหม่ผู้ชายต้องคิดให้ดีนะครับขนาดสามีเก่าเธอยังฆ่าได้เธอยังทำให้เสียชีวิตได้นะเหยียบได้อย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดว่าคิดจะมีใหม่ในขณะที่เธออยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยนะฮะต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮิตวันวาน
0: เรื่องของความรักเรื่องของหัวใจเป็นอะไรที่เข้าใจยากนะฮะจะขอให้
2: Your request
0: มีทางออกที่ดีคุยกันด้วยเหตุและผลไม่มีทางออกก็ทางเข้านะฮะไปกันต่อที่เพลงนี้ครับ1ข้อความที่ช่วยเพิ่มเติมมาที่0394714444ด้วยรักและจริงใจพัดณทุกข์ทุ่งครับ

0: ศิลปินที่ยังอยู่ในใจของทุกคนตลอดกาลเลยทีเดียวนะครับผมใครจะคาดคิดนะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ทั้งดูแลสุขภาพนะแล้วก็เป็นศิลปินในดวงใจใครหลายคนนะครับเพิ่งจากไปก่อนวัยอันควรแต่เพลงแล้วก็ผลงานของพวกเขานะครับยังมีหลายเพลงและนี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะครับกับเพลงสะพานรักนะฮะและก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงที่คุณฟังชื่อผมเพิ่มเติมมาที่0394714444เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมายืนเพื่อนคุณฟังต่อนะครับชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ
1: M-Cut Hit 1-1

ณะนี้เวลา 15:00 นค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37ปี10เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23วันกำหนดพ้นโทษวันที่30พฤษภาคม2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร0830741060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบและเด็กชายอายุ

0: 2ขวบ3ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนรด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
12: โทร02-513-5251
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดิน

0: ียวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

งที่2นะครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับเปลี่ยนบรรยากาศไว้ที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆตามคำขอด้วยนะครับถูกจองเอาไว้ล่วงหน้าทั้ง2เพลงเลยทีเดียวหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยยังอยู่กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิษฐ์อสมทจันทบุรีและก็ฟังออนไลน์ได้นะทั่วประเทศเลยทีเดียวหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทาง Mcot Connectแอปพลิเคชันเดียวของอสมทที่คุณจะได้ที่ทำข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ

0: ั้งทีวีช่อง9 MCOT HD นะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์กิจกรรมต่างๆแล้วก็สถานีวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยแต่อย่าลืมนะฮะอสมทจันทบุรีก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงช่องทางการสื่อสารก็0394714444บ้างนะบางพื้นที่ตอนนี้ทักทายมาบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนบางพื้นที่ก็ฟ้าคำรามบางพื้นที่ก็นะบอกว่าฟ้าโปร่งนะฟ้าเปิดฮะแต่บรรยากาศนะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันศุกร์แล้วก็อยากให้มีความสุขนะสำหรับทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มีเพลงไหนที่อยากฟังนะเพลงลูกทุ่งเพราะๆช่วยผมเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเรื่องราวของความรู้สึกเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจหรือว่าจะเป็นชีวิตเป็นแบบไหนส่งผ่านเพลงเพราะๆมาได้หน้ากากควายไทยอีกหนึ่งเพลงที่ใช้ประกวดบนเวที The Masked Singer ใครเอ่ยในความขึ้นทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าของเพลงคือไมค์พิรมพรนะครับ

เมื่อใจมันรักนะฮะแล้วก็ปักไว้เพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะฮะผลสุดท้ายก็คงจะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับทั้งที่ยังรักเต็มหัวใจในความคุ้นทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่ากับเพลงนี้มาเป็นกำลังใจกันนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายตรงนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเมื่อวานที่หายหน้าหายตาไปนะฮะส่งเสียงเจ้าๆในรายการเพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะได้รับหนังสือเชิญจากททสำนักงานจันทบุรีนะครับนะท่านผอ.ตั้มนะแล้วก็ไปร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จันทบุรีนะครับผมในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14:00 นเป็นต้นไปนะครับเมื่อวานนี้ที่สวน KP Garden อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานจันทบุรีก็ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรครับนะฮะไม่มีนปชนะฮะมีแต่พันธมิตรอันนี้แซวหยอกเล่นนะฮะก็ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรครับจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกประจำปี2519ครับภายใต้แนวคิดอร่อยทุกไร่นะชิมไปทุกส่วนครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชาสัมพันธ์นะผลไม้คุณภาพของภาคตะวันออกแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยได้รับเกียรติจากนางกนกกิติกานะกฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทั้งนายศักดิ์สกุลสุภักกฤตอนันต์นะฮะสุภัทรกฤตอนันต์ผู้อำนวยการททสำนักงานจันทบุรีแล้วก็ยังมีนายภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิรินายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีด้วยหรือว่าจะเป็นคุณปิยมาศสิริวัฒน์นะฮะแล้วก็ยังมีผอ.ทททั้งตราดนะทั้งภาคตะวันออกเนี่ยมาหมดเลยตราดก็มาระยองก็มานะครับผมร่วมกันแถลงข่าวซึ่งถือได้ว่าบรรยากาศนะฮะของงานแถลงนี้ก็นะลุ้นๆกันสุดๆเหมือนกันว่านะฝนจะตกหนักไหมแต่ก็ปล่อยนะฮะปล่อยนะครับผมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมซึ่งนะถ้าพูดถึงจันทบุรีของเราแน่นอนครับเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะผลไม้รากไม้แล้วก็ทรัพยากรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผลไม้อัญมณีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางธรรมชาติทะเลภูเขาน้ำตกมีหมดนะครับผมแล้วก็การท่องเที่ยวนะเวลาเที่ยวเนี่ยก็มีหลายบรรยากาศไม่ว่าเที่ยวทะเลหรือว่าจะเที่ยวนะแบบตามสวนผลไม้ต่างๆซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะอีกด้านหนึ่งที่จะทำให้เป็นการสร้างแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีของเราเมื่อวานนี้ก็นะมีหลายท่านที่ไปร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นชมรมนะผู้ประกอบการผลไม้สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีของเรานะรักทุกท่านเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็นำผลไม้มาให้ชิมให้ทานกันมาต้อนรับแขกกันไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะผลไม้โดยเฉพาะหลักๆทุเรียนนะมีทุเรียนเราก็ต้องมีมังคุดนะฮะมีมังคุดเราต้องมีเงาะมีเงาะเราต้องมีลองกองนะมีลองกองแล้วก็ต้องมีอะไรอีกวันนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ทานได้ไม่เยอะเพราะว่าโอ้ก่อนไปนี่คือนะก็ทานจนอิ่มเลยนะฮะทานข้าวจนอิ่มพอไปถึงปุ๊บนะฮะเจอทุเรียนเลยด่านแรกนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ชิมนะแผนกต้อน

0: รับนะผมก็อดใจไว้ก่อนนะยังไม่ชินเราตั้งใจว่าจะไดเอทนะฮะตั้งใจว่าจะไดเอทนะผลสุดท้ายพอจะเลิกงานพอเลิกงานเสร็จนั่นแหละนะเจ้าที่น้องๆก็บอกช่วยกินหน่อยช่วยชิมหน่อยนะก็เลยชิมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นหมอนทองพวงมณีนะฮะก็ชิมไปรู้สึกว่าภูนึงนะฮะน้ำหนักขึ้นไปอีก1กิโลหรือเปล่าหรือครึ่งกิโลกับบรรยากาศในช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวนะฮะสวนผลไม้ที่จันทบุรีนี่เขาบอกว่าตั้งแต่นะ1พฤษภาคมถึง15กรกฎาคมนะฮะก็จะได้ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยซื้อผลไม้ครบ500ทอทอลดให้อีก100นะซื้อครบ 1,000 นะแม่มณีลดเพิ่มให้อีก100นะครับผมรายละเอียดต่างๆกับโครงการดีๆแล้วก็สิทธิส่วนลดนะฮะอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกส่วนเนี่ยก็ไปดูกันได้ที่หน้าทททนะหน้าเพจนะ Facebook ทททสำนักงานจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทททภาคธุรกิจของเรานะครับบรรยากาศก็ดีฮะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จันทบุรีของเราทุกอำเภอเลยทีเดียวนะครับสดผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย16แห่ง16สวนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองจันทบุรีเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอขลุงอำเภอแหลมสิงห์นะแต่ละสวนก็พร้อมที่จะต้อนรับลำดับนักท่องเที่ยวที่จะให้หลายคนได้สัมผัสประสบการณ์มาเที่ยวมาเซลฟี่มาเช็คอินแล้วก็มาชิมมากินผลไม้จากสวนสดๆเลยทีเดียวแล้วก็เรียนรู้วิถีด้านการเกษตรแล้วสัมผัสเสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศในการประทับใจเห็นความประทับใจที่มีการแถลงข่าวก็คงจะนะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ดึงบรรดานักท่องเที่ยวชาวไทยหลายจังหวัดนะมาเยือนจันทบุรีของเราแต่หัวใจสำคัญก็คืออย่าลืมนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะสร้างความประทับใจให้การต้อนรับนะมาแล้วกลับไปประทับใจก็กลับมาที่จันทบุรีของเราอีกนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มากันต่อที่เพลงนี้หนึ่งเพลงเพราะจากต่างอรทัยนะครับบางครั้งบางคราความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็คล้ายๆกันแต่ใครบ้างที่จะสมหวังใครบ้างที่จะผิดหวังน้ำตาหยดยังกดไหลตามดูตามส่องตามจ้องตามหน้าเพจหน้าเฟซทั้งที่เขานั้นหมดใจกับเราแล้ว

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบ

0: ไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M คอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: พิสูจน์ของชีวิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความรักแท้ด้วยก็จะมีใครจะเดินเคียงคู่เดินเคียงข้างเดินร่วมทางแล้วจับมือร่วมกันไปนะครับต่อสู้กันฝ่ากับอุปสรรคหรือว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ถูกโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับก็อาจจะมีใครสักคนนะฮะหรือว่าไม่มีใครเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะสบายเหมือนกับมีคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเปิดรับสมัครแฟนอยู่นะนะฉะนั้นถ้าใครจะมาจีบฉันจะมาเป็นแฟนฉันจะมาเป็นสามีฉันจะมาเป็นพ่อของลูกฉันนะคุณต้องเอาสินสอดมานะหลักล้านขึ้นนะหลักล้านขึ้นนะแล้วก็ต้องนะจุดๆนะมีข้อเสนอมา1 2 3 4 5นะมีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปคอมเมนต์นะครับถ้ามีเงินล้านนะจะไปหาแฟนทางภาคเหนือนะจะไปหาแฟนทางภาคเหนือทำไมล่ะสาวภาคเหนือบอกว่านะค่าสินสอด 38,000 หมู1ตัวแล้วก็นะจัดงานเลี้ยงกินดองก็ค่าใช้จ่ายน่าสูงสุดไม่เกิน 100,000 ฉะนั้นนะเขาจะสามารถแต่งได้10คนไว้อย่างนั้นเอ๊ะนะจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะระวังเหมือนกับเคสที่ภรรยาถอยรถนะชนสามีเก่าแล้วก็เสียชีวิตไปอ่ะเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจคนที่ใช่นะฮะคนที่ใช่เนี่ยยังไงก็ใช่ฮะคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะครับผมเหมือนกับบางคนโอ้โหคนที่ใช่เยอะมากนะน่าอิจฉาเขานะเหมือนนะบางคนเนี่ยเยอะจริงฮะแต่สำหรับบางคนก็หาไม่ได้เลยบางคนก็ไม่มีเลยบางคนก็อยู่คนเดียวบางคนก็บอกว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่สำหรับบางคนนี่ขนาดเจอผู้คนเยอะแยะมากมายก็ยังอยู่ไม่ค่อยได้อ่ะเป็นกำลังใจสำหรับทุกความรู้สึกนะทุกบรรยากาศก็แล้วกันนะครับกับบรรยากาศของวันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขเหมือนกับชื่อของวันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความหนึ่งเพลงฝากถามเพลงนี้มานะครับผมบาวีอาสยามครับกับเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอนะครับ

รักเธอบ่าวีอาสยามนะครับขอบคุณมากที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้แนะนำเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของ M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลง

0: ในเนี่ยรู้สึกว่า2เพลงนะในจังหวะที่ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันอีก1ชั่วโมงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมบ๊ายบายเย็นๆที่นี่อสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐบาลออกพรก.กู้เงินมองไม่เร่งด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมส.ส.เกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่14พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาองค์กรผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครว่าอย.ได้ดำเนินคดีโรงงานดังกล่าวในฐานความผิดผลิตอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ. 2522นอกจากนี้สั่งการให้สคบ.จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามภายในจังหวัดของตนเองว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการอย.และรับทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดเริ่มลงพื้นที่กับสคบ.พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆปูพรมตรวจทุกโรงงานหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่า

0: ไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการมูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนินแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2569คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน

0: โตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 Mcord จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: วบ้านๆหน้าตาบ้านๆถ้าขยันทำงานดูแลตัวเองดีๆเป็นคนที่จิตใจงดงามเนี่ยเชื่อเลยใครๆก็หลงรักแน่นอนนะครับผมและนี่คือผู้สาวเสื้อปุ๋ยครับผมหลายคนอาจจะใส่นะตราต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยเฉพาะพี่น้องชาวสวนนะครับ1ข้อความที่ฝากทำเอาไว้และก่อนหน้านั้นดิดคิตตี้นะฮะแล้วก็กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมแจมฟิชชิ่งนะครับสิทิมกันแล้วบ่บางคนก็ทิมแล้วผู้ลังคนกลางสิทิมผู้ลังคนบอกว่าทิมดอกชั่วโมงที่3ครับหลังจากที่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันทวัฒน์พลพินิจนะฮะอสมทจันทบุรีครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกครับผมโหลดเอาไว้แอปพลิเคชัน MCOT Connect ฮะบางท่านโหลดไม่เป็นหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะฮะเข้า Google แล้วพิมพ์อสมทจันทบุรีครับมันจะมีลิงก์นะฮะแล้วก็มีเสียงเจ้าๆดีเจในแต่ละช่วงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคเช้าน้องปังปอนแล้วก็สายๆมาใกล้เที่ยงฮะน้องอ้อมหลังจากนั้นภาคบ่ายผมมิสเตอร์เอกแล้วก็ยังมีอาจารย์บุญนะฮะในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับผมกับบรรยากาศในชั่วโมงที่3บ่ายเย็นๆที่หลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่าบางทีบางคนก็ทำโอทีบางคนก็ทำงานที่โรงงานบางคนก็อยู่ในสวนครับเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะครับเห็นมีข้อความปิ๊บๆมาไม่ว่าจะเป็นจากทางเกาะภูเก็ตเนี่ยทักทายมาแล้วสองนุ่นคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตเดี๋ยวจะทยอยเลือกนะฮะเพลงแต่ละเพลงที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับในตอนนี้ขยับแข้งขยับขากันก่อนนะฮะใครที่มีเอวก็สายเอวใครที่มีเอวก็โยกไปด้วยนะฮะ

0: สวยได้เปรียบใช่ไหมน้องแอนอรดีครับสำหรับเพลงนี้บังเอิญมันได้นะมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับบายบายเย็นๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเลิกงานละนะสำหรับบางคนก็ยังไม่เลิกนะบางคนก็อาจจะทำโอทีบางคนก็ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะครับนะถามก็ไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวไม่ส่วนตัวนะครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับยืนเพื่อนกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีครับตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นพักกลางคืนนะลูกทุ่งมหานครโดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้จะมีกิจกรรมดีๆครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครเนี่ยสัญจรมาที่จันทบุรีนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมาทำ CSR มอบของให้กับโรงเรียนแล้วก็มีกิจกรรมทาสีโรงเรียนรวมไปถึงในส่วนของอาจจะเป็นทุนการศึกษาด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดนะครับจะแจ้งเพิ่มเติมว่าเป็นที่ไหนใครอยากจะไปเจอหน้าเจอตากับเหล่าบรรดาดีเจลูกทุ่งมหานครด้วยกันเนี่ยก็ยินดีนะครับพอวสุนะฮะพอจริงเนี่ยนำทีมแล้วก็เหล่าบรรดาดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครที่จะมาที่จันทบุรีของเราประมาณปลายเดือนนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ส่งเสียงจากทางใต้นะฮะสาวสวยแห่งเกาะภูเก็ตครับผมสอนด้วยคนสวยฮะขอถามเพลงนี้มาจากฉันให้เธอพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับผมขอบคุณสอนด้วยมากๆนะฮะ

0: M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์

0: พลงนี้แล้วนี่นึกถึงอัลบั้มชุดแรกของยิวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเพลงอะไรนะหัดใหญ่หัดใหญ่อะไรทำนองนี้แหละคำสัญญาที่หัดใหญ่ใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเคยเจอหน้าเจอตาเคยสัมภาษณ์กันช่วงที่ออกอัลบั้มชุดแรกของยิวนะครับนี่คือกลับมาแล้วอีกหนึ่งเพลงเพราะจากยิวครับนะฮะเป็นชื่อนักร้องนะฮะไม่ใช่ยิวที่เป็นข่าวเป็นข่าวในโซเชียลนะครับผมขอบคุณสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำเข้าสู่รายการนะครับโดยเฉพาะข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอกคนหล่อและใจดีว่าอย่างนั้นวันนี้มาสายหน่อย บุรุษไปรษณีย์ไม่ว่างค่ะแล้วก็ขอรบกวนช่วยเลือกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงจากฉันให้เธอนะฮะของพิธาผมเล่นไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วของยิวเล่นไปเพิ่งจบแล้วก็ยังมีดาวในใจของหนูมิเตอร์ด้วยนะครับบอกว่าขอบพระคุณมากค่ะแล้วแต่พี่เอกจากกรุณานะคะจากซ้อนคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตปอลภูเก็ตวันนี้เช้าแดดบ่ายฝนนะฮะตอนนี้เริ่มสว่างแล้วว่าอย่างงั้นนะครับผมซึ่งที่นี่ก็ตอนเช้านี่อึมครึมฮะสายๆก็ครึมๆเที่ยงมานะฮะทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมเลยทีเดียวบ่ายๆตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มฟ้าเปิดกันแล้วแต่บางพื้นที่เห็นมืดตึ๊บเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าขับรถเดินทางเวลาฝนตกก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับฝนตกถนนลื่นนะฮะนั่นก็เป็นการทักทายแล้วก็ส่งเพลงช่วยผมเพิ่มเติมมานะจากซอนุชภูเก็ตนะฮะแล้วขอบคุณพี่หนุ่มเมืองจันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นสาวเหนือเจ้าแล้วก็สาวเมืองจันแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ติดตามกับเราในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับผม
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรีดาวในใจครับหนึ่งเพลงเพราะจากหนูมิเตอร์ครับ

0: ี่คือเพลงใหม่ของ Ryan ครับกลางดาว2เพลงต่อเนื่องครับนะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงที่คุณฟังนั้นช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆก็แล้วกันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับดาวทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรีเอ็มขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีแล้วก็ทุกๆคนตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะฟังทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับแล้วคลิกมาที่จันทบุรีนะคลิกที่อื่นไม่ได้ยินเสียงกันบางทีไปเจอเสียงหวานๆนะไปเจอเสียงหล่อๆของดีเจคลื่นอื่นของอสมทจังหวัดอื่นนะบางคนอาจจะลืมนะอสมทจันทบุรีก็ได้อ่ะเพื่อแป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายละขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับแล้วก็แฟนรายการที่เปิดอสมทจันทบุรีคลื่น 95.25 ทั้งจากจันทร์จากตะวันออกจากนะฮะทั่วประเทศด้วยนะครับผมบางท่านก็ทักทายมาบอกว่าเปิดเพลงเพราะนะขอบคุณมากนะครับผมแต่ไม่ขอบางคนคือเปิดเพลงเพราะแต่ไม่ขอบางคนฟังอย่างเดียวเหมือนกันนะเหมือนแถวๆจังหวัดตราดนะบอกว่าเปิดอสมทแช่ไว้ตลอดเลยนะฮะก็เลยถามว่าคลื่นอะไร 107.25 เหรอ107ที่ตราดนี่ขึ้นเดิมขึ้นเดิมนะฮะเพราะ2ปีก่อนนะปีก่อนอยู่ที่ตราดนะฮะก็ตอนนี้ก็ตามมาฟังที่อสมทจันทบุรีก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงตอนนี้ฟ้าฝนทั้งฝนทั้งลมบ้างทั้งสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆบางทีก็เจอลมนะฮะเห็นทั้งจังหวัดนะทั้งเสาไฟฟ้าล้มนะฮะโอ้โหแล้วก็สังกะสีหรือว่ากระเบื้องมูลคางต่างเปิดโดยเฉพาะทางภาคอีสานวันนี้เห็นโคราชนี่อ่วมเลยนะฮะวันนี้นะครับจันทบุรีของเราก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนขอให้ตกพอดีอย่าให้มีลมแรงอย่ามีฟ้าลงนะครับผมแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยนะมีแต่ความสุขและความโชคดีเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญนะครับผมมิสเตอร์เอกเสาร์อาทิตย์ขออนุญาตพักนะฮะแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านลาไปพร้อมกับเพลงนี้ที่ถูกถามเอาไว้นะครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายลาไปแล้ววันจันทร์ก็มาเจอกันสวัสดีครับ
1: M-Cord ลูกทุ่งซุปเปอร์

0: พร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งส

0: สมธนะหัวหน้าพรรคประชาชนเผยลงโทษวินัยพันทินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโยงยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพรรคซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงนักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือน

0: กวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
13: อาจารย์บุญบางเขนมาแล้วปฐพีวิทยาดินปุ๋ยฮอร์โมนหมอเกษตรศาสตร์เจ้าของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเด็กเกษตรไทยพลังอะมิโนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนคืนชีวิตให้กับดินแก้รากเน่าโคนเน่าที่ร้านคลังเกษตรบางเขนชำนาญปุ๋ยยาฮอร์โมนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพที่ถูกที่สุดแก้โรคแมลงดื้อยาแก้ดินตายฟื้นต้นแถมแจกจุใจกับปุ๋ยฮิวมิกฮอร์โมนชุดล้างสารปล่อยปุ๋ยตกค้างแก้ดินเสื่อมหยุดโรคตายืนกิ่งแห้งทุเรียนหยุดโรคใบไหม้ผลเน่าของสละและพืชทุกชนิดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรไทยดินคืนยั่งยืนผลผลิตสูงผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาปุ๋ยเคมีซัลเฟตออกฤทธิ์เป็นด่างล้างดินกรดรากไม่เน่าที่คลังเกษตรบางเขน

โดยอาจารย์บุญบางเขนเพียงแค่มาก็รับของรางวัลไปเลยโทร0818886303

ร้านคลังเกษตรบางเขนเติมเต็มความสำเร็จให้พี่น้องเกษตรกรไทยให้รู้ลึกรู้จริงด้วยประสบการณ์วิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกดอกติดผลยากของไม้ผลทุเรียนเงาะมังคุดลำไยลองกองไม้ผลต่างๆจากภาวะโลกร้อนอากาศแปรปรวนชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดให้พืชพักตัวเร็วไม่ต้องกักโศกจนต้นสุดโทรมใบเขียวออกดอกง่ายได้ผลผลิตสูงแข็งแรงต้านทานโรคชุดพ่นสร้างพลังงานจากภายในเพิ่มขบวนการสังเคราะห์แสงช่วยการออกดอกติดดกผลโตรสหวานจัดชุดดอกหอมพ่นให้ดอกบานพร้อมเพรียงกันเกสรแข็งแรงติดผลง่ายชุดพ่นล้างโรคล้างสารตกค้างฟื้นฟูต้นให้แตกยอดแตกใบอ่อนชุดพ่นกระตุ้นแบ่งเซลล์ขยายเพิ่มขนาดผลพร้อมกับยาป้องกันกำจัดเพลี้ยหนอนเจาะผลปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสารปรับปรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีแก้ดินเสื่อมดินหมดสภาพไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยจนพืชใบไหม้ยอดแห้งกิ่งตายโรคซ้ำทำลายพร้อมกลุ่มจุลินทรีย์สร้างปุ๋ยเบียดโรคคุมเชื้อรารู้ลึกรู้จริงมีประสบการณ์นวัตกรรมล้ำหน้าคุ้มค่าเงินสู่ความสำเร็จหมดหนี้สู่ความยั่งยืนร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0818886303

0: 28มิถุนายน2566ได้มาเยี่ยมชมสวนของน้าสุชีพสำนักวิชาอยู่ที่เนินข้าวต้มอำเภอแกลงตำบล
1: เน
0: ินคอหลังจากที่ผมจำได้มา4ปีที่แล้วนะหมามันจะตายซะเยอะแล้วก็เลยมาแก้ให้พอปีที่2ผมมาดูก็ฟื้นแล้วแล้วปีที่3นี่ปีที่เขาปีที่4
1: ครับปีที่3ปีที่แล้วผมได้10ตันนะคร
0: ับ
1: ปีนี้ได้กับ30
0: โอ้โหเนี่ยปีที่4ได้กับ30
1: ครับ
0: เพราะว่าใช้แนวทางต่อเนื่องมาตลอดคือเลี้ยงหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดนานๆตัดเป็นปุ๋ย
1: หญ้านี่ตัดตอนลูกหลังจะแก่
0: ใช่เพื่อจะให้เนื้อมันแห้งและใส่ปุ๋ยครบได้เป็นไงเนื้อ
1: โอ
0: ้ย
1: ยอด
0: เนื้อไม่ต้องห่วงแต่คนแกะขายสบายมากมีแต่คนชม
2: ลูกค้าตามตลอดเลยว่าของหมดแล้วค่ะรอปีหน้า
0: แล้วก็เปลือกในบาง
2: ครับ
0: เนื้อนี่เยอะเม็ดแทบไม่มีย ิ่งปีที่8แล้วด้วย
1: การ
0: ด
1: ู
0: ใน
1: ขีดเดือน
0: โอ้โหดินคืนนะฮะต้องทำให้ดินคืนแบบนี้ดินนุ่มรดน้ำน้ำก็จะได้เก็บดีและปีหน้ามันจะแรงกว่าปีนี้ถ้าใครไม่ทำดินแบบของน้าสุชีพนะมันจะหวยน้ำให้เท่าไรก็ไม่พอน้ำ
1: น้องที่มาตัดทุเรียนเขาว่าใส่อะไรนะผมก็แนะนำ
0: ปุ๋ยสามอย่างปุ๋ยสังกะสานผสมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปุ๋ยด่างล้างดินอยู่เรื่อยๆเพื่อหยุดโรคปีก่อนนู้นที่ผมมาปีที่2เนาะบอกว่าได้เพราะแร่ด่างยังไม่ที่ฟื้นแล้วถ้าก่อนดอกบานใส่แร่ด่างเนี่ยติดกังเลยติดง่ายแล้วก็ถึงจะแตกไม่อ่อนก็ไม่ร่วงเพราะว่ามีแร่ด่างแล้วมีชุดที่เราบำรุงทางใบ
3: ที่กลัวร่วงก็คือมันติดใบอ่อน
1: หัวใบมาเต็มอาจารย์ตอนลูกคนนี้ผมไปเอาไอ้ชุดบอยก็จัดชุดเองน้องนี่จัดชุดไอ้หวงลูกอ
0: ่
1: ะ
0: หวงลูกขยายใบขยายลูก
1: โอ
0: ้ยิ่งฉีดยิ่งงามใบในตึ้ม
1: ล
0: ูกกระเต็ม
1: ผมแต
0: ก
1: ไปออก
0: พ่อลูกแต่ก็ไม่ร่วงครับ8ปีนี่ไว้เป็นร้อยนี่ก็เลี้ยงได้หมดเพราะว่าดินเราดีแล้วกันปลดปล่อยน้ำเต็มที่นะฮะต้องเลี้ยงอย่างนี้แหละเอาหญ้าเป็นปุ๋ยเพราะว่าหญ้าเนี่ยเป็นปุ๋ยเพื่อสดที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยฟรีให้เปลืองตังครับเดี๋ยวทางนี้มาจากทางวัดเขาแก้วตำบลแกลงเนาะก็มาตามดูสวนเขาสำเร็จแล้วเขาหมดนี่หมดสินแล้วเพราะว่านี่ไงแปลงน้องอยู่โน่นปีนี้จะเอาแปลงน้องแล้วนั่นเดี๋ยวเข้า4ปีกัน

0: แข่งน้องเอาพี่แข่งน้องรถที่รถถิ่นเลยจากปีที่แล้ว10ตันปีนี้จะ3ตันขึ้นมา3เท่าจากที่แรกจะตายทั้งหมด
1: ลูกสาวไปเนี่ยต้องขับรถกลางคืนผม
0: จากที่ก่อนนู้นจะตายตายเยอะแล้วก็ฟื้นพอฟื้นก็ได้มา10ตันแล้วตอนนี้ปีนี้พอเข้าล็อกเข้าร้อยก็เลย30กับ30ตัน
2: 2รุ่นได้ 9,000 ลูก
0: โอ้โหนับราคาทันกี่บาทราคา
2: 150
0: 155โอ้โห30ตันน่ะคิดดูแล้วกัน
1: ไม่รู้30
0: 4ล้านกว่า
1: 30ประมาณน
0: ี้
1: ฮะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยหางมีน้อยหางมีน้อยก็ใช้สูตรเราหางมีน้อยเพราะว่าสังกษัตริย์มันจะดันทรงให้หมดขอบคุณอย่างสูงที่เป็นผู้นำบุญแล้วก็ที่สำคัญเป็นแฟนเก่าแก่3ปีเต็มๆนะเข้าปีที่4อาการเน่าอาการตายเหมือนเดิมๆไม่มีแล้วเนาะเบาแล้วเออแต่ก่อนปีแรกที่มาเนี่ยแย่เยอะเลยเรามาแก้ให้พอปีที่2มาตามผลแล้วก็ปีที่3ที่ผ่านมาไม่ได้มานี่ปีที่4เออพอเข้าปี4นี่ขึ้นได้เต็มท็อปฟอร์มเลยแล้วต้นโน้นจากที่แปลงตอนนั้นมาแค่เอวเองพอผ่านไป2ปีผมไม่ได้มาตอนนี้
2: ทดลองแล้วนะ
0: ปีนี้ต้องเอาแล้วนะตอนละหมื่นนั่นน่ะต้องเอาตอนละหมื่นแล้ว
2: ทดลองเอาแน่ดังใส่ด้วยนะ
0: เ
2: ออลูกกลม
0: หมายถึงว่าเพื่อนสาวนะเพื่อนสาวเปลือกบางถ้าได้แน่ดังได้โพแทสเซียมได้ซิก้าอะกระดุม
2: ลูกหนึ่ง3กิโล
0: โอ้โหถ้ากระดุม3กิโลนี่อยากจะซื้อ
1: ทดลอง
0: ครับ
2: เต็มหมดทุกคู่แล้ว
0: เม็ดไม่ค่อยจะโตเท่าไรหรอกถ้าโตสามกราบเน
2: ื้อดี
0: เนื้อดีขอบพระคุณอย่างมากครับ
3: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักช่วยการออกดอกป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเปียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
4: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนจากร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับอยู่ในช่วงเดือนเมษายนต่อพฤษภาคม69ซึ่งจัดแล้วจะปล่อยยาวนะครับเพราะว่าการเกษตรนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเพียงแต่ว่าในแต่ละปีมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างออกไปบ้างจากสภาพแวดล้อมอากาศภาวะโรคร้อนที่ทำให้บางท่านงงนะครับว่าฤดูกาลมันผิดเพี้ยนต้นไม้ก็ยังงงไปด้วยดังนั้นการที่เราทำการเกษตรถ้าเรามีประสบการณ์มากพอก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้รุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับช่วงต้นรายการได้นำสปอตของน้าสุชีพสำนักวิชาที่เนินข้าวต้มอำเภอแกลงมาเปิดนะครับอันนั้นตั้งแต่ปี2566ปีนี้ปี69ยังดกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดปี69ในช่วงท้ายรายการให้รับฟังอีกครั้งหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์มาเมื่อวันที่8เมษายน69นะครับของท่านดกทุกต้นสวยทุกต้นแล้วปีนี้ปีที่10แล้วนะครับปีที่10นี่เป็นร้อยๆลูกทุกต้นนะครับทุเรียนของท่านมีแค่110ต้นเองแปลงนั้นนะครับ110ต้นได้ถึง30ตันในปีที่8แต่ก่อนหน้านั้นป่วยสุดโทรมจะตายเยอะก็ปีถัดมาได้แค่10ตันแต่จาก10ตันขึ้นมาเป็น30ตัน30ตันแต่ตันละ 150,000 นะครับคิดดูละกัน 150,000 ก็4ล้านกว่าเมื่อ4ล้านกว่าก็เท่ากับว่าต้นละเรา 40,000 นี่แหละครับคือดกไม่ดกให้คำนวณย้อนหลังได้และปีนี้110ต้นถ้าเป็น100ลูกถ้าลูกละเฉลี่ยที่3โลครึ่งเอาแค่3โลพอ3กิโลเท่ากับว่าถ้ากิโลตก150บาทก็ต้นละ 45,000 นะครับ 45,000 กว่าต้นก็ตก5ล้านกว่าบาทอันนี้คำนวณง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ทุเรียนมันราคาปั่นป่วนในช่วงต้นเดือนเมษานะครับจากที่ลงยังมาไม่เต็มและมีการกวนกันเกิดขึ้นนะครับก็คือหัวราคากันแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับใครที่มีเนื้อดีเนื้อหนึ่งก็มีโรงที่เขารับซื้อเนื้อดีเป็นหลักนะครับที่เขาเปิดที่150บาทในช่วงก่อนสงกรานต์นะครับถ้าหลังจากนี้ไปถ้าใครทำคุณภาพได้ทุเรียนจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากโดนฝนกวน จากที่จะได้ฟังสปอตของน้าสุชีพในช่วงท้ายรายการนี่แหละรุ่นของแกเนี่ยจะร่วงกันแทบทั้งนั้นเพราะแตกใบอ่อนเราเอากันไม่เป็นนะครับแตกใบอ่อนต้องส่งน้ำและให้ฮอร์โมนและอาหารทางใบสารขั้วเหนียวดอกดกต้องให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญปุ๋ยให้ใส่เพียงโพแทสเซียมเพื่อจะได้เพิ่มการเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลพลังงานถ้ายิ่งไปใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมันยิ่งแตกใบอ่อนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่เอาลูกฮอร์โมนผันกลับนะครับอันนี้การควบคุมสัดส่วนสารอาหารธาตุอาหารหรือควบคุมฮอร์โมนของพืชจำเป็นต้องเรียนรู้กับมันนะครับไม่ใช่ว่าฟังเขาว่ามาแล้วเราไม่เข้าใจใช้มันก็เลยพลาดได้ง่ายๆและที่สำคัญไปใช้กดใบอ่อนโดยใช้ปุ๋ยตัวกลางในรูปที่ไม่สลายตัวบางทีแพ้ใบในเมื่อแพ้ใบในใบร่วงนะครับประกอบกับที่ร้อนจัดช่วงที่ผ่านมานี่ถ้าใครไปกดใบอ่อนหรือใครที่ไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก็มีการทิ้งทั้งใบและทิ้งทั้งลูกได้นะครับจากที่ช่วงเช้าครึ้มพอสายหน่อย10โมง11โมงร้อนจัดมากนะครับจนถึงบ่ายก็เลยทำให้ปิดปากใบนะครับเมื่อปิดปากใบการคายน้ำการดูดคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการสังเคราะห์แสงต่างๆก็หยุดลงการสร้างอะมิโนโปรตีนไม่พอใช้ใบก็เลยถ่ายแล้วก็การสร้างพลังงานไม่พอใช้ลูกก็เลยเบี้ยวงอหลุดร่วงนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจในการกำกับหรือใส่ใจก็สามารถเอารอดหรือผ่านได้นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคม69ต่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับปัญหาต่างๆมีมากมายรวมทั้งสลายจุดสนิมเนื่องจากมีฝนตกหลงเป็นระยะโดยเพราะช่วงเดือนมีนาคมมีฝนตกและมีน้ำค้างมีใบเปียกนะครับทำให้สปอร์ของสลายจุดสนิมที่ตกค้างอยู่ที่ใบงอกเกิดการดูดน้ำเลี้ยงทำให้ผลัดใบได้แต่ถ้าเข้าใจในการเคลียร์โรคในการกำจัดสปอร์ของเชื้อราหรือแม้แต่สลายตะไคร่ตามต้นตามวาระที่จำเป็นจะไม่เป็นนะครับจะสามารถรอดผ่านได้อย่างของหลายๆสวนซึ่งมีอีกมากมายหลายสวนที่ไม่ได้ไปเยี่ยมชมต้องกราบขออภัยแต่สปอร์ครั้งที่แล้วที่เปิดไปอย่างของคุณจิรวัฒน์อยู่ที่ชุมนุมในวังจันทร์แล้วก็ของคุณลุงสมพงศ์ที่ว่าซอยลืมพัฒนานะครับและหลายๆส่วนนะครับแม้แต่ของเจ๊เก๋ชุมนุมในก็เหมือนกันก็โทรมาถามเป็นระยะระยะแล้วท่านก็ผ่านได้ทุกรุ่นนะครับทุกๆส่วนที่เข้าใจกำกับแล้วก็ใกล้ชิดเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าฟังแต่เขาว่ามานี่แหละมันเลยหลงทางหลงทางแล้วบางทีเยอะเกินกลายเป็นโทษนะครับการที่เรามากเกินไปเนี่ยเป็นข้อเสียแต่งแขนงจริงในออกเยอะมันก็แตกใบอ่อนเยอะก็เลยทิ้งลูกนะครับผมยังมีเลยครับแปลงที่หลังบ้านนี่แหละที่ต้นไม่ค่อยมีลูกก็เนื่องจากว่าไปใส่ปุ๋ยแรงนะครับในช่วงที่ต้องการเอาใบให้ลูกน้องไปใส่แล้วมันก็ใส่แบบกองเลยเข้มนะครับเข้มแล้วก็ใส่มากเกินไปด้วยบอกให้ใส่ต้นละถ้วยนะแต่มันไป3คนสงสัย3ถ้วยนะครับหญ้ายังเหลืองนะครับแล้วก็เลยทำให้ใบนี่เหลืองไหม้แล้วต่อมาก็ผลัดใบก็ธรรมดานะครับเมื่อผลัดใบแล้วแถมคนที่เฝ้าดูแลด้านไปริดแขนงแต่งกิ่งที่บางดอกบางลูกตอนลูกเท่าไข่ไก่ลูกเท่าไข่ห่านแล้วยังดกนะครับก็เลยทำให้แตกใบเร็วไปนิดหนึ่งแล้วประกอบกับวันที่6มีนาคมฝนตกอย่างหนักจนน้ำแฉะในแปลงขังอยู่หลายวันนั่นแหละครับก็เลยทำให้ทุเรียนสาว4ปีแตกใบอ่อนหลายๆท่านก็คงเจอนะครับปัญหาอย่างนี้เก่งต้องเฮงแล้วต้องใส่ใจนะครับบางทีเราหวังแต่ลูกน้องอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับการที่เราไว้ใจเขาตาบอดสองข้างได้แต่ลูกน้องบางคนใส่ใจดีหรือว่าตั้งใจดีก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าลูกน้องที่ไม่ได้ชำนาญการแล้วเราไปใช้เขานะครับหนึ่งเอาคนแบกปุ๋ยยกปุ๋ยหน้าร้านนะครับ 3-4 คนบอกลงไปใส่ต้นละถ้วยพอนะก็ไป3คนต้องใส่คนละถ้วยนี่แหละต่อต้นก็เลยเค็มจนใบเหลืองใบไหม้หญ้ายังเหลืองนะครับพอใส่แบบกองแล้วจังหวะที่ฝนมันตกวันที่6มีนาก็เลยทำให้ต้นไหนที่ใบไม่ค่อยดีเลยมีการผลัดใบทิ้งใบแต่บางส่วนก็ยังดกอยู่นะครับการเกษตรหรือการทำทุเรียนเนี่ยเรียนไม่เลิกนะครับใส่ใจสำคัญกว่าใส่ปุ๋ย

0: นะครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนสาวนะครับอายุ4ปี5ปีแล้วมี3หัวเวียงต่อต้นนะครับถ้ากำกับน้ำไม่เป็นก็จะแตกใบอยู่เรื่อยจนไม่ได้ลูกนะครับและทุเรียนเป็นพืชที่ต้องเข้าใจและใส่ใจกำกับให้ถูกต้องนี่แหละครับจึงทำให้ทุเรียนยังไงก็โลไม่ต่ำกว่า100บาทถ้ามีคุณภาพนะครับและถ้าถึง200หรือ250บาทก็มีถ้าเกิดเราทำให้ออกได้เร็วหรือก่อนซึ่งปีต่อๆไปนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีว่าจะให้ออกช่วงไหนอย่างไรส่วนทางภาคใต้ได้ไปเที่ยวชมทางนครศรีธรรมราชนพิตำนะครับเขาก็วางแผนให้ออกดอกเดือนมิถุนาซึ่งจะทำให้เขาไปเก็บในช่วงหลังปีใหม่เป็นช่วงที่ทุเรียนขาดตลาดไม่ต้องมาชนกับทุเรียนล่าบ้านเรานะครับก็ดีนะครับทุเรียนติดลูกกระจายจะทำให้ไม่ต้องมาชนกันนะครับทางอุตรดิตถ์ทางศรีสะเกษก็จะหลังเราอีกเดือน2เดือนคือมิถุนากรกฎาคมแต่ถ้าทางใต้หนีไปเก็บในช่วงธันวามกราเขาได้โลละ200นะครับทุเรียนจึงเป็นพืชที่มีเสน่ห์ตรงที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ทุเรียนถึงจะมีเยอะแต่คนรอกินก็เยอะอย่างอินเดียอย่างหลายๆประเทศกำลังรอเราอยู่ขออย่างเดียวว่าให้เปิดตลาดให้ทั่วถึงแล้วเราจะมีตลาดเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับทุเรียนถ้าทำให้ได้คุณภาพเนื้อดีเนื้อเหนียวเนียนหวานอร่อยจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับและมีช่องทางที่จะเปิดตลาดเองอย่างสวนคุณพี่ชัยที่ชากโดนแกลงนะครับท่านมีทั้งทุเรียนและสละและได้ทำโรงงานแปรรูปสละร้อยแก้วที่ส่งขายในร้านต่างๆที่เป็นของฝากในอำเภอแกลงนะครับถ้าทำให้เนื้อเหนียวเนียนหวานอร่อยของดีมีคุณภาพนะครับเปิดที่กิโลละ200ทุกหนามทุกลูกก็ยังขายได้โดยปีนี้จะเปิดให้มากินในสวนตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดสวนนะครับมีทั้งสละลอยแก้วสละที่ตัดใหม่ๆแพ็คกล่องอย่างสวยงามนะครับให้หิ้วกลับไปเป็นของฝากโดยไม่ต้องมีน้ำทิ่มมือด้วยนะครับเพราะเป็นกล่องแข็งสีสันสดใสไปดูตัวอย่างดูงานได้ที่สวนสละคุณพิชัยนะครับให้เข้า Google Map แล้วพาไปนะครับก็จะได้ไปกินทุเรียนที่เหนียวเนียนอร่อยเนื้อหมอนเหนียวเหมือนชะนีเข้มข้นสละก็เช่นกันนะครับเนื้อเยอะหวานอร่อยหอมนะครับแม้แต่สวนของน้าสุชีพสำนักวิชาที่จะเปิดสปอตก็เหมือนกันนะครับของท่านเองนี่มีพ่อค้าแม่ค้าประจำมาตลอดจากการที่ทำของดีมีคุณภาพไว้ก่อนดังนั้นการตัดทุเรียนแก่หรือทุเรียนได้อายุโดยไม่รีบตัดหนีน้ำอย่างที่ผ่านมาก็จะทำให้ราคาทุเรียนไม่ตกนะครับที่ผ่านมาช่วงต้นเมษาก็มีมากมายหลายเขตนะครับที่ต้องตัดหนีน้ำก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่อร่อยบ้างก็ปลายทางไปลำบากก็จะทำให้ย้อนกลับมาถึงเราดังนั้นการทำของดีมีคุณภาพนี่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวสวนนะครับความซื่อสัตย์ในแต่ละอาชีพนี่จำเป็นมากนะครับมันจะย้อนกลับมาหาเราเองถ้าเราจริงใจนะครับและเราทำของดีมีคุณภาพจะทำให้สวนเรามีชื่อเสียงใครก็อยากมาซื้อใครก็อยากเอาไปขายหรือมากินนะครับใครมีทุเรียนเพียง50ต้นหรือ100ต้นถ้าตั้งใจทำต้นละ 3-4 หมื่นก็ได้เงินล้านได้และก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เช่นกันดังนั้นตั้งใจในการทำใส่ใจในการทำเรียนรู้อยู่เสมอในการแก้ปัญหาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับทุเรียนเนี่ยปัญหามันเยอะตั้งแต่เพลี้ยไฟไรแดงหมดหนาวน้ำค้างลงก็จะมีสลายไปจุดสนิมบังคับให้ออกดอกหรือชักนำให้ออกดอกได้แล้วก็ต้องเลี้ยงน้ำเป็นเลี้ยงปุ๋ยเป็นก็จะขอสรุปปัญหาของทุเรียนคร่าวๆตามที่พอจะนึกได้นะครับถ้าออกดอกติดผลแล้วต้องทำให้แตกยอดแตกใบพร้อมดอกเท่านั้นถึงจะหมดปัญหาในเรื่องการมาสลัดลูกทิ้งจากการแตกใบอ่อนในขณะที่ลูกยังไม่โตเพราะอายุใบมันจะเริ่มผลัดหรือมาเจอหนาวอย่างปีที่ผ่านมานะครับและมาเจอร้อนจัดก็เช่นกันพืชก็จะถ่ายใบดังนั้นการที่เราทำให้แตกใบพร้อมดอกก็เป็นสูตรสำเร็จถ้าใครทำได้ก่อนดอกบานใบก็จะแก่แล้วเมื่อใบแก่ดอกบานใบก็จะมีอายุยาวนานมาถึง4เดือนถึงจะเริ่มผลัดใบใหม่ก็ลูก2โลไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรงในแต่ละปีถ้าใครไม่พ่นโฉบสารไว้ปัญหาเรื่องการติดลูกก็จะมีปัญหาแม้ว่าจะออกดอกได้แต่ก็จะเลี้ยงลูกไม่ค่อยรอดจากฝนที่ตกมาเป็นระยะทุกๆเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภามีนามาตลอดการพ่นสารแพคโครพิโรโซนไม่ได้ทำให้พืชออกดอกนะครับเพียงแต่กำกับยอดอั้นใบให้มันล็อกรอแล้งนะครับในเขตภาคตะวันออกหลังๆมานี่จะแล้งตั้งแต่เดือนตุลานะครับดังนั้นต้องย้อนกลับไปอีก1เดือนถึงจะพ่นสารได้เหมาะสมคือปลายเดือนสิงหา

ต้นมาและไม่ควรเกินกลางเดือนกันยายนนะครับพอวันที่20กันยายนโลกจะเริ่มหันมุมเอียงออกไปจากดวงอาทิตย์นะครับก็คือเข้าสู่ระยะกลางวันสั้นกลางคืนยาวคือการเปลี่ยนฤดูตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปเพื่อจะเริ่มเครียดจะเริ่มพักตัวดังนั้นถ้าเราพ่นสารล่วงหน้าไว้ก็จะทำให้เข้าสู่ระยะเตรียมการออกดอกของพืชถ้าแล้งปุ๊บก็สามารถบังคับกำกับให้ออกดอกได้เลยโดยต้องมีเครื่องมือนวัตกรรมพ่นบล็อกยอดคุมใบคายน้ำให้มันโศกให้มันเหี่ยวให้มันพักต้นได้เร็วกว่าคนอื่นแทนการกักน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอการกักน้ำอย่างเดียวบางทีน้ำค้างแรงก็อาจจะไม่เหี่ยวไม่โศกพืชก็ไม่พักตัวออกดอกไม่ได้เราก็ต้องมีชุดคายน้ำสร้างความเครียดนะครับพ่นสัก1หรือ2ครั้งพร้อมกับการกักน้ำจากนั้นนะครับเมื่อพักโศกเครียดได้ที่ตาดอกก็จะเริ่มพัฒนาก็จะต้องมีการใส่น้ำมีการพ่นชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกสัก1หรือ2ครั้งเมื่อดอกได้พอใจแล้วนั่นแหละครับถึงช่วงที่จะต้องบังคับทำให้แตกใบอ่อนเป็นการทำทุเรียนแบบมืออาชีพโดยหลังจากพ่นสารแล้วให้ใส่ได้เพียงอย่างเดียวคือปุ๋ยแร่ด่างเอาความเป็นด่างไนโตรเจนหนีเอาโพแทสเซียมที่ติดมากับแร่ด่างหารองเสริมส่งให้ใบอั้นใบตันให้มันพักต้นนะครับและเมื่อแล้งก็พ่นชุดเครียดพร้อมกับการกักน้ำสองครั้งให้มันเหี่ยวโศกเร็วตาดอกเริ่มพัฒนาค่อยใส่น้ำแล้วก็พ่นชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกช่วยมันนะครับถ้าลำพังที่จะให้มันสะสมเองเก็บเองมันอาจจะช้าหรือนานไปเนื่องจากแสงแดดอาจจะไม่เต็มที่เพราะเดี๋ยวนี้แล้งแล้วไม่ได้แล้งเลยอาจจะมีครึ้มมีสารพัดอากาศที่มันจะร้อนจัดในการคายพลังงานทิ้งก็เลยต้องมีตัวช่วยในการให้ออกดอกได้เร็วได้สม่ำเสมอนะครับเมื่อออกดอกได้ดีแล้วให้รีบใส่ปุ๋ยบำรุงเร่งต้นแตกใบตัดยอดแต่งปลายกิ่งเพื่อจะลดจำนวนยอดจำนวนกิ่งก็เหมือนกับกะเพรานะฮะเราเด็ดยอดจะได้แตกใบอ่อนได้เร็วแล้วฉีดพ่นชุดล้างสารล้างโรค2ครั้งนะครับก็จะแตกใบอ่อนหลังนั้นก็ใส่ปุ๋ยบำรุงอีกสัก1ครั้งพอใบเริ่มกลางแบกก็ใส่แร่ด่างอีก2อาทิตย์ใบจะแก่ก่อนดอกบานนะครับเมื่อใบแก่แล้วดอกบานจะติดลูกดีเพราะว่าได้คนหนุ่มมาเสริมแล้วจะไม่ต้องแตกใบอีกอย่างน้อยก็ 4-5 เดือนก็ลูก2กิโลหรือว่า 2-3 เดือนไปแล้วค่อยคุมใบอ่อนเอาตอนนั้นหรือบางคนไม่ได้ทำให้แตกใบอ่อนหรือทำแล้วมันแตกไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องมือในการคุมใบอ่อนอย่างเก่งๆปีนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะช่วยในการกำกับยอดอั้นใบเพื่อจะหยุดการแตกใบอ่อนไม่ให้แตกแข่งกับลูกในขณะที่ลูกยังเล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะบางทีดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำให้แตกใบอ่อนในพร้อมดอกมันก็จะมาแตกในช่วงลูกไข่ไก่ลูกไข่ห่านก็ยังไม่พ้นระยะที่จะร่วงนะครับอันนี้คือย้อนหลังไปคร่าวๆนะครับเมื่อเรารู้ว่าอากาศมันแปรปรวนการคุมน้ำให้วงแคบก่อนดอกบานสัก2อาทิตย์ก็ลดวงน้ำลงให้แคบๆแต่เพิ่มเวลาน้ำให้เอาเว้น2วันนะครับเพื่อจะได้ไม่แตกใบอ่อนถ้าเว้นวันหรือให้ทุกวันมีโอกาสแตกใบอ่อนได้สูงจนกว่าลูกจะเท่าหัวลิงหรือเข้าระยะ2เดือนโลกว่า2โลไปแล้วตอนเนี้ยจะให้เต็มพุ่มให้ทุกวันก็ไม่ว่าเพราะตอนนั้นต้องการทั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งอะไรทุกอย่างให้มันพอเพียงในการขยายเบ่งผู่ให้ทรงมันสวยนะครับถ้าเราประคองน้ำประคองปุ๋ยถูกต้องมันจะทำให้ไม่เป็นในทิศทางที่เราไม่ต้องการนะครับนี่คือทุเรียนต้องเรียนรู้แล้วต้องมีเครื่องมือมีนวัตกรรมช่วยมันโดยเฉพาะชุดดอกหอมช่วงก่อนดอกบานแล้วก็ฉีดประคองมาเรื่อยๆเดือนละ2ครั้งจนกว่าจะครบ2เดือนแล้วค่อยละแล้วก็เปลี่ยนเป็นสูตรบำรุงทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าหลัง70วันไปแล้วถ้าเราปั้นลูกหรือทำทรงมาดีให้อัตราด่างเยอะๆเลยนะครับอย่างของน้าสุชีพเพื่อจะแค่95วันเริ่มตัด100วันเคลียร์หมดการที่เราได้แร่ด่างมันจะไล่ไนโตรเจนส่วนเกินหนีไปในอากาศเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดพัฒนาเปลือกหยุดพัฒนาเมล็ดแต่สร้างดันแต่เนื้อให้ผูออกข้างน้ำหนักเพิ่มเนื้อดีเหนียวเนียนแล้วก็ตัดได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าทรงกลมไปหน่อยอยากจะให้ทรงมันยาวขึ้นอีกนิดนึงให้ใส่แร่ด่างเฉพาะขอบในนะครับขอบรอบนอกเว้นไว้หรือจะใส่ปุ๋ย3อย่างผสมกันเจือจางแล้วก็ใส่ก็จะทำให้เปลือกยังโตได้อยู่แต่ลูกก็พองขึ้นอาจจะแก่110วัน115วันก็ได้แต่เพื่อจะให้มันลูกใหญ่ลูกโตขึ้นได้อีกนะครับอย่างของคุณลุงวิจิตจากทางตราดโทรมานะครับเมื่อวันสงกรานต์ท่านบอกของท่านเนี่ยลูกตอนนี้5โล6โลใส่แร่ด่างไป2ครั้งแล้วไม่ใส่อีกแล้วกลัวมันจะโตขึ้นนะครับแต่ได้ท่านเมาไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์120บาททั้งตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับทุเรียนเริ่มขาดเริ่มหมดแต่ของท่านเองก็จะตัดราวๆวันที่25

0: นะครับต้องประคองน้ำให้มันมีน้ำเพียงพอน้ำน้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโผล่น้ำมากไปเดี๋ยวลูกก็จะโตไปอีกแล้วหยุดปุ๋ยทุกอย่างนะครับเพราะว่าใส่แร่ด่างเร็วไปนิดนึงลูกก็เลยโตมากไปหน่อยเอาลูกไว้น้อยไม่ได้เลยนะครับถ้ามีแร่ด่างต้องเลี้ยงลูกให้มากไว้หน่อยแม้แต่มังคุดลงกองนะครับถ้าใส่แร่ด่างลูกจะใหญ่ขึ้นอีกเกือบเท่าตัวถ้าใส่เป็นนะครับคือใส่ขอบในขอบนอกใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเพื่อขยายเปลือกขอบในเนี่ยใส่แร่ด่างในขอบเข้าไปถึงโคนต้นเนี่ยใส่แร่ด่างเพื่อจะเอาโพแทสเซียมเพื่อล้างดินล้างเชื้อและได้ธาตุหารองเสริมทำให้ลูกมันออกข้างนะครับให้มันโตให้ขยายเนื้อแร่ด่างเนี่ยเก่งเรื่องเนื้อเนื่องจากมาจากพืชน้ำมันพืชน้ำตาลเผาแล้วปรุงกับแร่ธรรมชาติอีกหลายตัวที่จะปลดล็อกปลดปล่อยปุ๋ยเก่าให้ทำงานได้หมดจดเมื่อปุ๋ยไม่ตกค้างพืชจะดูดน้ำได้ดีขึ้นนะครับดินไม่หวงน้ำนั่นเองถ้าดินเครียดดินเค็มมันจะหวงน้ำทำให้น้ำดูดไม่เข้ามันเราเคล้าปลาด้วยเกลือนะครับถ้าเอาเกลือใส่ปลายิ่งใส่เกลือยิ่งเข้มข้นยิ่งดูดน้ำออกจากตัวปลาทำให้ปลาไม่เน่าแต่รากทุเรียนมันดูดน้ำไม่เข้าไม่ใช่มันไม่เน่ามันจะแห้งยอดแห้งกิ่งตายก็เกิดจากการที่ปุ๋ยตกค้างหรือใส่ปุ๋ยมากจนเข้มจนไม่สามารถปล่อยน้ำให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ก็เลยทำให้ใบแห้งทิ้งใบผลัดใบแล้วก็ลูกร่วงลูกเสียครับดังนั้นการให้ปุ๋ยในช่วงริ่งร้อนยิ่งแรงต้องให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆเอายิ่งให้เข้มข้นยิ่งเป็นผลเสียครับเพราะยิ่งร้อนยิ่งปิดปากใบไม่ดูดน้ำไม่ดูดปุ๋ยแต่ด้านล่างเค็มดันดึงน้ำออกก็ยิ่งทำให้ต้นซุดต้นโทรมลูกไม่โตได้นะครับสรุปก็คือถ้าลูก 6-70 วันแต่ยังทรงไม่ได้ใหญ่ไม่พอให้ใส่ปุ๋ย3อย่างรอบนอกใส่ปุ๋ยแร่ด่างบางๆรอบในนะครับก็ทำให้โตทั้งลูกดันทั้งเนื้อทำทรงให้สวยแต่ถ้า 7-80 วันไปแล้วทรงดีทรงสวยใหญ่พอใจแล้วอยากให้สร้างเนื้อสร้างแป้งให้เปอร์เซ็นต์แป้งถึง 38% เหมือนของพ่ออเนกที่แสนตุ้งนะครับของท่านเอง 38% นี่ท่านใส่แร่ด่างเต็มทรงพุ่ม 2-3 โลความเป็นด่างจัดจะไล่โนโตรเจนหนีไปแต่ได้โพแทสเซียมมาดันเนื้อสร้างแป้งทำให้ออกข้างลูกกลมทำให้น้ำหนักดีขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งถึง 38% นะครับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับให้ระมัดระวังเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยที่มีมดเป็นตัวเอาไปปล่อยแล้วปล่อยน้ำตาลออกมาทำให้เกิดราดำแล้วยังไม่พอนะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟท็อปทราว่าเข้าหนามเข้าลูกเข้าไปเน่าข้างในได้พอเริ่มมีน้ำตาลก็จะเริ่มมีราซึ่งราเนี่ยมาจากหลายทางนะครับดูดมาตามท่อน้ำท่ออาหารจากใต้ดินก็มีแล้วก็มีโอกาสปลิวมาหรือสัมผัสโดยมาจากฝุ่นละอองก็แล้วแต่กับลมก็แล้วแต่ดังนั้นให้พ่นเคลียร์โรคเคลียร์หนอนเคลียร์เพลี้ยเคลียร์แมลงที่ลูกเท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่อาหารอะไรให้ใช้ยาแมลงดีๆที่ทำลายตัดวงจรของมดอย่างอัลฟาไทเปอร์ลัมด้าหรือไบเฟนทินที่สลายตัวไวนะครับแต่ให้ใส่ยาราที่ดูดซึมเก่งๆแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยสลายตัวได้ง่ายอย่างเคโทนิกหรือลองเกนบูมที่มีแคลเซียมบอลอนด้วยก็แล้วแต่นะครับพ่นทุก 7-10 วันอย่างน้อยจนกว่าจะได้ตัดลูกอีก7วันค่อยละนะครับบางทีอีกแค่7วัน10วันไม่ได้ฉีดนี่เพี้ยหอยเพี้ยแป้งหรือมดมีโอกาสที่จะพาไปปล่อยได้แต่ว่ายากลุ่มแลมด้าไบเฟนทินหรืออัลฟาเซเปอร์แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สลายตัวแล้วแต่ได้จัดวงจรของเพี้ยแป้งคือมดที่จะฆ่าไปปล่อยนะครับส่วนยาราก็เหมือนกันก็ให้บวก2อย่างเท่านั้นแต่ถ้ามีสารแทรกซึมนำพาก็ใส่ไปเพื่อประหยัดยาในการจับเกาะติดเปียกถ้าเกิดเราไม่ใส่มันเหมือนไม่เกาะไม่เปียกก็เน้นแล้วเน้นอีกทำให้เปลืองยาโดยเกินความจำเป็นครับ
1: เจ็ดเมษายนนะครับที่สวนสระพี่ชัยเจ้าเดิมที่อยู่ชากโดนบุญนาคตรงนี้เขาเรียกซอยเลยนะ
2: ซอย
1: ห้างทองครับผมเนี่ยดกเหมือนเดิมดกทั้งปีมีโรงงานบรรจุแล้วถ้าท่านผ่านมาแกลงจะเห็นว่าสระลอยแก้วอร่อยอร่อยเนี่ยของเขาละครับจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววันไหนนะเฮีย
2: ปีนี้เปิด13เมษาย
1: นให้คนมากินทุเรียนได้ในแปลงในสวนทุเรียนสวยไหมสวยเหมือนเดิม
2: อร่อยเหมือนเดิม
1: อร่อยเหมือนเดิมแร่ด่างเนื้อเยอะ
2: พอยุแร่ด่างรสชาติเข้มข้น
1: ใช่พออยุได้90วันไปแล้วอัดแร่ด่างอย่างเดียวมันจะไล่ไนโตรเจนหนีเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดสร้างเม็ดและหยุดสร้างเปลือกจะดันแต่เนื้อพอได้แต่เนื้อก็เปลือกจะบางแล้วก็พองขึ้นจะขึ้นมาอีกโล2โลเลยนะแล้วก็พอแค่105วัน110วันก็แก่แล้วเพราะความเป็นด่างไล่ไนโตรเจนหนีนั่นจะแก่ไว้ถ้าได้ไนโตรเจนเรื่อยๆมันก็จะขยายเปลือกไปเรื่อยไม่แก่สักทีสมัยก่อนใช้วิธีกักน้ำเปิดหน้าดินกลางโคนให้ไนโตรเจนหมดแต่ว่ามันโผล่ไม่อร่อยอย่างนั้นน่ะหน้าแก่แต่เราแก่ด้วยความหวานมันอร่อยเหมือนเดิม
2: เนื้อเหนียว
1: เนี่ยแล้วลูกค้าก็เลยมาทุกปีเลยทีนี้เลยเปิดเป็นเรื่องเป็นราวเลย13เมษายนนี่ใครอยากจะมาก็สระสวนพิชัยจัดทีเพชได้เลยนะสระสวนสระพิชัยที่แกลงครับผมที่สวนคุณพิชัย

0: นะครับแถวบุญนาคเนาะ
1: คร
0: ับ ต่อปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยวันที่9นี่เล็มแล้วทุกลูก200หมดเพราะว่ามีลูกค้าประจำที่เคยกินผลงานของแร่ด่างเนื้อเหนียวเนียนอร่อยไม่ต้องออกไปขายข้างนอก
1: ไม่ใช่หวานอย่างเดียวครับเนื้อเหนียวทำไอ้ลูกค้าบอกว่าเอ็ดนี่เขากำลังกินชะนีหรือว่ากินหมอนก
0: ัน เหนียวเนียนเหมือนกันเลย คืองี้ไอ้ความเป็นด่างจัดจะไล่ไนโตรเจนหนีไอ้ไนโตรเจนนี่แหละตัวที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตมันลดแม้แต่สลักก็จะอมเปรี้ยวหรือรองกองเนี่ยถ้ายังเปรี้ยวอยู่เอาแร่ด่างไว้บางๆไล่ไนโตรเจนหนีเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดเปรี้ยวทันทีแล้วก็หยุดการสร้างเปลือกหยุดการสร้างเม็ดแต่จะดันเนื้อขึ้นมาเองเพราะนั้นย้อนหลังไป15วันเนี่ยได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเต็มโคตรเลยเนาะกระจายเลย
1: 19วันแล้ว
0: เออ19วันแล้วเพราะนั้นก็เลยว่าวันที่9เนี่ยอีก2วันนี่แหละเริ่มประเดิมแล้วแล้ววันที่13เมษายนนี้จะเปิดสวนแล้วก็ลูกค้าขาประจำมาเติมแน่นอนมีทั้งร้านกาแฟด้วยเน
1: า
0: ะเดี๋ยวจะแดกกาแฟบุญบางเขนมาให้เขาชงน้ำเย็นลองทานดูเพราะว่าความเข้มข้นของรสชาติกาแฟอาราบิก้าแท้จะไม่มีขมมีเปรี้ยวเลยแต่จะอร่อยมากจะเข้มข้นนะฮะเนี่ยลูกนี่ไม่ต้องห่วงกลมอยู่แล้วนะฮะถ้าเจอแร่ด่างไปเนี่ยนะจากภูเป้าๆกลายเป็นภูหลอกหมดแล้วนะเนาะเนี่ยเป็นภูหลอกหมดเลยใช่ไหมเพราะมันจะดันเนื้อออกข้างจนกลายเป็นว่า3ภูก็ยังเต็มยังทรงได้คนกินนี่ติดใจตรงที่ว่าเนื้อมันขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็หญ้ารกเนี่ยแนวทางถูกต้องนะครับแล้วที่นี่เป็นที่ต่ำๆข้างล่างก็ไม่เป็นไรรอดได้ด้วยแรงหน้าฝนนะฮะท่านติดใจแร่ด่างมา 5-6 ปีแล้วนะครับดู
1: เ
0: พื่อนแนะนำจากจันทบุรีผมไม่ได้แนะนำนะเพื่อนบอกว่าอยากให้ทุเรียนดีต้องใช้แร่ด่างก็เลยเชื่อเพื่อนไม่ได้เชื่อผมหรอกแล้วก็ดีมาตลอดแล้วใช้มาตลอดดูความดกนะฮะดกมากสวยมากนี่แหละกลมหมดทุกลูกเพราะนั้นที่นี่โล200นะครับแต่ได้ของดีแท้แน่นอนรับประกันทุกเม็ดนะฮะรับประกันทุกลูกนะฮะขอบคุณครับวันที่8เมษายน2569ครับมาแวะเยี่ยมชมสวนอาชีพเดินข้าวต้มสวัสดีครับอาชีพครับตัวนี้เป็นรุ่นหัวของรุ่น2ครับดกกว่าปีที่แล้วอีกอ่ะโอ้ทุกต้นเลยสมบูรณ์มากนี่แหละครับหญ้ารกหน่อยเพราะว่าต้องการรักษาความชุ่มชื้นถูกต้องแล้วแต่ถ้าลูกมันคมไปหน่อยก็เอาสารกระสับปล่อยตามตรงขอบพุ่มนะรดน้ำทั้งสามหมดแล้วก็ใส่ขอบพุ่มมันก็จะขึ้นอีกขึ้นทั้งเปลือกทั้งพองเพราะแร่ด่างเป็นตัวปั้นทรงเพิ่มโพแทสเซียมไอ้ทรงมันออกข้างแต่เอา3อย่างที่มี639เชื้อโมโนฟิเลตเป็นสารขยันจะช่วยเรื่องดันเปลือกออกอีกได้โตได้อีกทำไซส์ให้ได้ 4-5 โลเหมือนเดิมแต่3โลไม่ได้ตังค์แต่นี่มัน2โลจะขึ้นอีก2เท่าครับจะขึ้นอีก2เท่า2ถึง3เท่าเลย
2: 70วัน
0: ตามสูตรนั่นแหละคือรกไว้ก่อนพอเดือนเมษามันร้อนมากร้อนจริงๆร้อนถึงร้อนที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าอาการที่ใบของนาชีพดีแล้วหญ้าก็เยอะก็เลยปกป้องความชุ่มชื้นให้ส่วนทุเรียนก็เย็นชอุ่มเขียวสบายตานะครับแล้วก็ดกจัดกระจายสม่ำเสมอทั้งต้นก็มาตามผลงานของทางเกษตรบางเขน
2: ไหน
0: ดอกมันกันใช่ดอกมันกันหมดเลยแต่ว่าทางฝั่งโน้นกระดุมตัดไปเยอะหรือยัง
2: หมดแล้ว
0: หน่อยเดี๋ยวนิดหน่อยเตรียมที่จะต้องรู้ต้นก่อนรู้ต้น7วันใส่ปุ๋ยอัดบำรุงไว้เลยมันจะให้ดูดรดน้ำ 3-4 ครั้งกับตัดโละต้นมันจะไม่โสมไม่น็อกที่นี่ใช้แบบ 100% ก็ได้ดีแบบ 100% แล้วก็บุญสัมพันธ์ครับคนที่มีบุญสัมพันธ์กันก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับช่วยเหลือคืออุดหนุนให้ทางเกษตรบางเขนได้มีสาขาแกลงขึ้นมานะครับนี่แหละสวนนาชีพเดินข้าวต้มนำคุณสำนักวิชานะครับแล้วก็ทำกันเองแต่ใช้ความใส่ใจนะใส่ปุ๋ยด้วยใส่ใจด้วยมันถึงได้ดีนะนาชีพเนาะแล้วถูกใจปุ๋ย3อย่างเพื่อจะลดความเข้มข้นเวลาเราใส่มันจะได้ไม่เป็นพิษ
2: เอาหอยก็มาทรงเต็มเที่ยว
0: แล้วก็แร่ด่างล้างเป็นน้ำคราวเพื่อจะได้ไม่สะสมจนความเป็นโทษนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันก็มีบางส่วนที่ตกค้างมันมีประโยชน์แต่ก็มีโทษปนมาทุกอย่างนะครับว่าเกลือมีประโยชน์ถ้ากินมากเกินก็เป็นพิษร้ายต่อเราเหมือนกัน
2: อย่างไปเลยอาทิตย์กว่าแล้วเอาแร่ด่างตายหมด
0: ใช่สลับตอนนี้ก็จะสร้างเนื้อโอ้เนี่ยสายนี้ผมว่ายังไงก็ขึ้น3โลครึ่งหรือ4โลเหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็อยู่ในเกณฑ์นั้น95วันไม่เกิน100วันจะตัดหมอนทองหลักการคือใช้ความเป็นด่างจัดแล้วมีโพแทสเซียมสูงของแร่ด่างไล่ไนโตรเจนนะครับแล้วโพแทสเซียมก็สร้างแต่เนื้อดันให้ขยายเนื้อให้เปลือกมันบางเมื่อไนโตรเจนน้อยมันก็จะพัฒนาเปลือกได้น้อยลงเม็ดน้อยลงทุเรียนที่นี่แม้แต่กระดุมยังเม็ดรีบเลยใช่มั้ยวันนั้นจะแหลมกินบางคนเขาไม่เชื่อว่ากระดุมเม็ดรีบเป็นไปไม่ได้
2: ท่าน เข้ามาจากศรีราชาก็กินไอ้กบสุวรรณเนี่ยเข้าว่าเม็ดมันรีบหมดเลย
0: แล้วก็เนื้อเหนียวมาเมื่อวานเนี่ยของสวนพิชัยเขาบอกว่าขนาดหมอนยังเนื้อเหนียวอย่างกระชนีเขาเลยเปิดสวนที่โล200 ของเขาเด่นนะเขามีสถานที่รองรับลูกค้าของนักชีพเนี่ยไม่มีที่จอดรถแต่ว่ามีขาประจำมาแล้วนักชีพเนาะโอ้ครับผมเพราะว่าถ้าเราทำคุณภาพไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเขาสู้เต็มที่แถมบวก5บาท10บาทที่ต่างหากใช่ไหมเนื้อดีเขาขายแล้วก็ได้กำไรแล้วกันซีก็จะน้อยลงจากที่ไนโตรเจนน้อยเปลือกก็จะบางเนื้อมันแน่นเพราะเนื้อมันแน่นน้ำหนักก็จะดีแล้วถึงจะบ่มสุกก็น้ำหนักหายน้อยก็เลยทำให้คนขายเขาชอบ
2: อะไรเมื่อวานมันจะไม่โตไม่โตแล้วมันก็กระโดดน้องใหญ่ขนาดนั้นก็ติดอยู
0: ่เออน่ะขนาดลูกหัวลูกโดดตอนนี้ก็ขึ้น3โล4โลแล้วเนาะ
2: ครับ
0: 4แล้วน่ะครับลงๆอยู่ใช่ลงๆอยู่โตจากรุ่นน้องเยอะๆว่าจะโดนน้องแย่งก็ไม่เห็นจะแย่ง
2: ได
0: ้เออครับผมเพราะปีนี้มีฝนมาเบรกดอกหลายรุ่นเหลือเกินแต่ว่าเป็นรุ่นน้องก็มาเหมือนทั้งแปลงมีรุ่นน้องหลงอยู่
2: หลังทุกปีเค้าร่วมกันหมดเลย
0: ครับแต่ของเราสบายมากเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวของรุ่น2นะครับซึ่งจะทิ้งช่วงรวมเดือนเลยหลังจากเมษาไปก็จะไม่มีแล้วขอบคุณอย่างสูงครับ
3: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาก
4: ราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการและอุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาตั้งแต่ภาคใต้ร้านเชษฐการเกษตรนะครับหลังสวนและคลังเกษตรบางเขนท่าแซะนะครับโดยพี่สมศักดิ์มั่นสวัสดิ์ป่าละอู่คลังเกษตรทุ่งขวางการเกษตรนครปฐมคลังเกษตรบางเขนอุตรดิตถ์คลังเกษตรบางเขนแม่สินศรีสัตนารายคลังเกษตรบางเขนชัยปราการเชียงใหม่ร้านวานิชการเกษตรตราดบ้านเกษตรเขาสมิงคลังเกษตรบางเขนหนองละหันทางบ่อวักที่จะเข้ามาคลุงนะครับคลังเกษตรบางเขนปัทวีเลยแยกปากทางเข้าวัดฉมันที่จะขึ้นไปทางโป่งน้ำร้อนเขาเกลือนะครับและคลังเกษตรบางเขนกระทิงคลังเกษตรบางเขนคลองพลูคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยสะท้อนเลยศาลเจ้าที่จะออกไปโค้งยายวายหรือเขาสกิมอยู่ซ้ายมือนะครับคลังเกษตรบางเขนสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนติดกับวัดปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางที่จะออกมาในอามคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงแยกใบพัดวังหินที่จะมาโผล่เส้น3ย่านไปบ้านบึงนะครับคลังเกษตรบางเขนวังจันทร์ก่อนถึงยูเทิร์นแยกเทศบาลชุมแสงถ้ามาจากสี่แยกวังจันทร์นะครับเสือชาวสวนการเกษตรตรงบุญนาคจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองคลังเกษตรบางเขนกระเฉดใกล้ๆโลตัสทางที่จะกลับไปอำเภอเมืองระยองนะครับและอีกหลายๆแห่งสมหวังพันไม้บ้านค่ายนะครับปิยะการเกษตรหรือปิยะวัสดุพันตรงทางออกไปเขาวงคลังเกษตรบางเขนสาขาภวาตรงคลองคงคาไม่ไกลจากแยกหนองเจ๊กส้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับก็ไปแวะเวียนถามข่าวดูนวัตกรรมต่างๆสำหรับแก้ปัญหานะครับโดยเพราะอย่างยิ่งปีนี้เผาจริงแล้วนะครับจากที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงคลังเกษตรบางเขนโดยผมและทีมงานได้พัฒนาอะมิโน 100% ที่เป็นเปปไทด์สายสั้น18ชนิดในการที่จะทดแทนไนโตรเจนให้พืชเอาใช้ในกระบวนการแบ่งเซลล์ในการเจริญเติบโตเปรียบเสมือนเราเอาไก่มาสกัดทำเป็นซุปเป็นแบรนด์เพื่อที่จะได้รับโปรตีนอย่างเข้มข้นพอเพียงโดยที่ไม่ต้องกินไก่เป็นตัวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถมาละลายไก่ไปกับน้ำได้เลยโดยการที่เราใช้สายยางหรือท่อปล่อยลงไปที่หัวกะโหลกนะครับเราให้มันดูดไปขึ้นไปพร้อมกับน้ำโดยมีถังพักน้ำไว้ข้างบนสายยางหรือว่าท่อที่จะต่อลงไปหาหัวกะโหลกแล้วเรามีตัวรีนะครับแล้วแต่เราว่า1ถัง200ลิตรผสม1ลิตรจะเอากี่ต้นหรือเอาทั้งชุดเลยต่อ1ลิตร ผสมกันแล้วได้200ต้นนะครับแล้วก็เวียงพอหมดแล้วก็หยุดนะครับเวียงตอนที่เราก่อนจะปิดน้ำสัก5นาทีนะครับอะมิโนน้ำเปปไทด์สายสั้นที่พืชกินไวกับน้ำหมักตัวนัวสปีดหรือตัวนัวพักที่มันเป็นบาซิลัส7สายพันธุ์กับ35สายพันธุ์แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับในการที่ไปขยายกับน้ำตาลทรายแดงไว้ 1-2 คืนเพื่อให้มันบูมเต็มที่แล้วท่านก็จะได้จุลินทรีย์อีกเป็นพันๆล้านเซลล์นะล้านตัวนะครับที่จะลามไปย่อยอินทรีย์วัตถุในดินปลดล็อกฟอสฟอรัสตกค้างดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินรวมทั้งได้อะมิโนจากตัวนัวน้ำที่ปล่อยไปร่วมด้วยจะเขียวทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีให้มากมายเลยถ้าจะใส่ให้ใส่แต่เพียงปุ๋ยเชื้อไตโคเดอร์มามูลไส้เดือนสาเหล้าที่พี่น้องติดปากกันว่าปุ๋ยเชื้อนี่แหละครับ350บาทตอนนี้ก็พยายามจะทนจะฝืนให้สู้กับราคาค่าน้ำมันที่ขนส่งขึ้นมาลูกละ10บาทแล้วนะครับพี่น้องแต่เราก็ทนได้เราทนฝืนได้เราฝืนคือว่าคืนกำไรให้แก่พี่น้องไปก่อนไม่ปรับราคานะครับ50กิโลกรัม350บาทในเขตตะวันออกแล้วก็ตัวนัวสปีดผงหรือเกษตรไทยตัวนัวที่จะพัฒนาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นบาซิลัสริมเลือดมูลไก่แม่พันธุ์ที่หมักสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์และมีถ่านไบโอชาก็คือการเผาที่ควบคุมออกซิเจนจะได้ถ่านที่มีความเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินให้ร่วนซุยรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดีที่จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นตอนนี้เราต้องพึ่งจุลินทรีย์พึ่งชีวภาพพึ่งธรรมชาติให้มากขึ้นแล้วนะครับพี่น้องลำพังแท้เราจะใส่แต่ปุ๋ยเคมีหรือซื้อมาใส่มันก็ได้อยู่แต่ระยะยาวความเป็นพิษสารตกค้างก็ต้องมาเปลืองแร่ด่างแต่แร่ด่างไม่ได้เปลืองแค่ล้างดินอย่างเดียวนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคสามารถที่จะปลดปล่อยปุ๋ยตกค้างรวมทั้งโพแทสเซียมที่ติดมาจากขี้เถ้าสาเหล้ากะลาปาล์มกากน้ำตาลต่างๆที่เผาอย่างสมบูรณ์แล้วจะกลายเป็นด่างจัดที่ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนด่างทับทิมแต่ความเป็นด่างเนี่ยจะลดกรดเมื่อลดกรดได้ธาตุต่างๆที่ล็อกกันอย่างฟอสฟอรัสที่ล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีก็จะถูกสลายออกมารวมทั้งใช้จุลินทรีย์บาซิลัสที่อยู่ในตัวนัวสปีดน้ำที่เราขยายน้ำใช้เองหรือในเกษตรไทยตัวนัวที่เป็นผง50กิโลลูกละไม่กี่ร้อยนะครับไม่กี่ตังค์เนี่ยใส่ซึ่งมีรีบเลือดซากสัตว์จะทำให้ทดแทนไนโตรเจนได้อย่างดีเลยพอเราใส่ไนโตรเจนไปก็ไปสร้างอะมิโนสร้างโปรตีนให้พืชอยู่ดีถ้าเราสกัดเอาโปรตีนอะมิโนย่อยกลับลงมาก็กลายเป็นหัวตั้งต้นของไนโตรเจนโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียก็เหมือนกับเรากินแบรนด์กินซุปไก่สกัดแทนที่จะไปกินเนื้อไก่ซึ่งมันกว่าจะใช่แล้วต้องใช้ปริมาณสูงอันนี้ใช้นิดเดียวก็งามก็เขียวได้ก็จะเป็นนวัตกรรมทดแทนที่คลังเกษตรบางเขนเท่านั้นที่มีนะครับไอตัวนัวน้ำนี่ได้รับรางวัลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมของเราที่ข้นแบบ 100% เลยนะครับใส่แล้วเขียวพ่นแล้วเขียวไปใน2วันถ้าต้องใส่ทางดินเนี่ยจะแตกใบอ่อนให้งามได้ภายใน 1-2 สัปดาห์อยู่ที่สภาพแวดล้อมอากาศด้วยนะครับถ้าไม่ร้อนจัดเกินไปและมีน้ำให้สม่ำเสมอและมีการตัดยอดแต่งปลายกิ่งช่วยมันก็จะแตกไวสำหรับคนที่ตัดลูกแล้วจะเพิ่งไปสนใจแขนงกิ่งในนะครับเอาไว้คายน้ำเพื่อจะดูดปุ๋ยเอาไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยก่อนแต่ให้ตัดทอนแต่ยอดส่วนปลายข้างบนที่มันแห้งโดนเพี้ยจักระจันฝอยทำลายบางส่วนก็ดีหรือไม่แห้งก็ตามแต่ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมตัดตรงสามเหลี่ยมทิ้งให้หมดให้เหลือแค่ 4-6 เมตรก็พอนะครับการทำทุเรียนแนวใหม่ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงต่อลมเสี่ยงต่อเพี้ยจักระจันฝอยที่พ่นไม่ค่อยถึงนะครับดังนั้นให้คุมทรงไว้ 4-6 เมตรเหมาะที่สุดเพราะว่าพ่นยาก็ไม่เปลืองแล้วมันจะแผ่แบนออกข้างเพื่อที่จะโยงง่ายค้ำง่ายแล้วออกดอกได้ดีนะครับถ้าเราไม่ตัดยอดส่วนที่แหลมออกมันจะบังตัวเองเช้าบางบ่ายบ่ายบางเช้าการสังเคราะห์แสงของกิ่งล่างก็จะต้องใช้เวลานานกว่าจะสะสมอาหารได้พอที่ออกดอกถึงกิ่งล่างแต่เราตัดต้นบนออกกิ่งล่างกิ่งข้างได้แดดมันก็จะออกได้ไวได้เร็วติดลูกได้ดีขึ้นนะครับบางคนก็ตัดไว้ตั้งแต่ตอนตัดลูกของทุกๆปีเลยแต่แขนงในกิ่งในเอาไว้ตัดตอนที่เราจะกระตุ้นแตกใบชุด2นะครับแต่ใบชุด3ที่จะออกดอกมันแตกออกมาไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาไว้รับสารออกดอกแล้วต้องการทำใบค่อยมาริดมาแต่งยอดแต่งปลายแต่งแขนงเพื่อจะให้แตกใบอ่อนพร้อมดอกตอนนู้นค่อยว่ากันนะครับซึ่งการทำทุเรียนต้องใส่ใจและต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วจะไม่พลาดนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนและต่อไปถ้าเกิดไม่มีรายการวิทยุถ่ายทอดให้ท่านเปิดเพจร้านคลังเกษตรบางเขนโดยผมบุญบางเขนก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นรูปภาพ สปอตต่างๆที่ท่านได้เห็นและรายละเอียดที่ผมจะใส่เข้าไปในเพจเนื่องจากผมเองบางทีการจัดเวลาการจัดสถานีวิทยุต้องมีเวลาและผมต้องขึ้นไปช่วยชาวนาในการแก้ปัญหาเรื่องข้าววัชพืชหรือข้าวดีดรวมทั้งดินที่ต้องการการปรับปรุงดินต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ไปแก้ให้ชาวนาที่ข้าวเกวียนละ 6-7,000 แต่ว่าปุ๋ยลูกละ1,000 กว่าบาทซึ่งเขาไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งผมเองและทีมงานซึ่งเป็นทีมนักวิชาการมาก่อนเป็นนักวิจัยอิสระที่พัฒนาทุกอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วจะได้ขึ้นล่องไปทั่วประเทศก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการจัดรายการวิทยุดังนั้นรายการวิทยุจะจัดจนถึงเดือนมิถุนาแค่กลางปีนี้เองนะครับพี่น้องขออนุญาตที่จะให้ติดตามในเพจหรือมาใน Open Chat Line ของร้านที่มีอยู่ร่วม 2,000 คนแล้วนะครับซึ่งจะเห็นการตอบปัญหารายวันเลยว่าตอนนี้อะไรจะระบาดเพียไรแดงมาแล้วนะโรคหนอนแมลงอะไรจะระบาดในช่วงนี้ก็จะให้รายละเอียดในนั้นซึ่งมีทั้งภาพทั้งอักษรหรือเสียงพูดที่เป็นรายการวิทยุที่ผมจัดผ่านลงไปในนี้นะครับที่จะวนมาเปิดให้ท่านได้รับฟังโดยฟังตอนไหนก็ได้เพราะอยู่ใน YouTube อยู่แล้วอยู่ในเพจอยู่แล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาทุกประการในสิ่งที่อยากได้อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆให้ครบ100ปีแล้วค่อยต่างคนต่างไปนะครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยนะเนี่ยผลงานเรื่องดังลุงก็บอกว่าใครที่4 5กำมือมันก็โตได้ยังไงวะเนี่ยหนุกกลมบ๋องขึ้นเป็นผู้หลอกขึ้นหมดนะครับ
5: นี่อาจารย์ดูเนี่ยถือว่ามันไม่เคยใช้อะไร
0: ไม่ให้แรงดังเนี่ยตอนละ4 5กำมืออยู่เรื่อยเอง
5: ดูมันเด้งอ่ะดูคู่เด้งผมเด้งอะไรบ้าบอนี่มัน
0: ต้องแอดบอกว่าอาจารย์มากใส่แรงดังอย่างเดียว4 5กำมือไปปุ๋ยอะไรเลยตอนติดลูกปลดล็อกปุ๋ยเก่าแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วเคลื่อนย้ายพลังงานแป้งน้ำตาลไม่สะสมความเป็นพิษแล้วไม่ล็อกใครใส่แร่ด่างกี่รอบลุงแอด
6: สองรอบ
0: แต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะด้วยใช่ไหมแต่ไม่รู้เบ่งได้ยังไงหมอนองมันเบ่งพูกันมาเป็นหนึ่งอ่างมาแล้วครับพูละจานครับใครกินเนื้อกำไรอะฮะ
6: อ
0: า
6: จจะเลี้ยงดกอะยากจะเกิน
0: อยู่ในเกณฑ์หกโลเข้าเอาสะสมมันได้อะ
6: ใช่
0: แล้วมันเต็มนะโอ้โหเนื้อ
6: มีเนื้อ
0: คนกินกำไรล้วนๆครับนี่คือทุเรียนคุณภาพจากแร่ธรรมชาติที่มีเพลย์มีขี้เถ้าหลายชนิดเพื่อจะถ่ายประจุปุ๋ยเก่าตกค้างด้วยตัวเขาเองก็เป็นปุ๋ยด้วยละลายน้ำแร่ด่างไม่ใช่ปูนนะกำปุ๊บละลายน้ำเนี่ยละลายเย็นบ้าบางคนเอาไปละลายใส่ไปกับระบบน้ำเลยนะครับถ้าไม่ได้ใส่ก็มือไม่เชื่อเลยใช่ไหมลูกเบ่งลูกพองลูกขึ้นเกี้ยงนะฮะต้นไหนต้นนั้นเบ่งได้อีกฮะอีก20 วันเนี่ยยังขึ้นไปอีกเป็นโล2 โลครับถ้ามีแร่ด่างแล้วมีน้ำให้แล้วถ้าฟ้าปิดกระพ่นหนังใบบ้างแล้วแร่ด่างจะป้องกันไนเตรตที่จะทำให้เนื้อตายเนื้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าความไม่ด่างได้ไนโตรเจนในดินออกเป็นแอมโมเนียขึ้นฟ้าไปกลมเป็นหนึ่งอ่าง
7: ต้นโบราณนะเน
0: ี่
7: ย
0: ต้นโบราณเบ่งขึ้นหมดนะ
6: กูว่าทุเรียนเราที่เราไม่ได้ใส่แร่ด่างอะคือมันนอนคิดอยู่ทุกคืนว่ามันเหมือนต้นเราปากมันเก็บบัว
0: ถ้าใส่แร่ด่างมันสมานแผลรากกินปุ๋ยกินน้ำได้ก็ตายเลย
6: มันเปิดขึ้นมาเลยแค่นั้น
0: ป๋าบอกทำไมใส่เองกับมือไม่เชื่อเลยใช่ไหมไข่แค่อะไรต้นใหญ่14 กรัมเหรอโอ้โห
6: สามอย่างไง
0: ฮะ
6: พี่ผมปุ๋ยข้างกลางมันมาสามอย่างไง
0: นะผสมสามประสาท
6: สามประสาท
0: เนี่ยสามประสาทแล้วก็มีแร่ด่างตบท้าย
6: มีด่างมา
0: บอกปิดแบบผ้าบอคอแตกแล้วโตได้ทุเรียนโบราณเนี่ยป๋าดูดิต้นนี้ป๋าบอกไม่กล้าใส่ปุ๋ยกลัวมันจะร่วงเลยใส่เพราะแร่ด่างแต่ไอ้รุ่นแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยอันที่มันติดอยู่ขึ้นมาแล้วรุ่นเล็กก็ติดเยอะเลยทุกกิ่งอยู่ที่น้ำเป็นทุกพันเป็นกระดุมเกี้ยงโพแทสเซียมเนี่ยสำคัญมากไนโตรเจนมากับอากาศมากับน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโพแทสเซียมมันสูญหายจากการให้น้ำจากการที่ฝนชะฝนล้างดังนั้นการเติมโพแทสเซียมนอกจากจะทำให้ต้นแกร่งไม่อวบน้ำแล้วยังให้มันไม่เพียมันสามารถเลี้ยงลูกได้ในภาวะที่วิกฤตพอสะสมพลังงานได้เต็มที่ได้ดีขึ้นนะฮะป้าแอดบอกว่าเหลือเชื่อที่ต้นนี้ก็ยังไม่ใส่อะไรใส่แต่แร่ด่าง
8: เราเกษตรกรกสิกรถาวรกสิกรยืนยัน
3: ดินเสื่อมหมดความอุดมสมบูรณ์พืชอ่อนแอคืนชีวิตให้แก่ดินช่วยให้พืชงามสมบูรณ์ทนแล้งด้วยเกษตรไทยสตาร์มูลไส้เดือนขี้หมูไบโอแก๊สสปอร์เชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมอินทรีย์วัตถุหลายชนิดใช้ผสมลดครึ่งกับปุ๋ยเคมีให้งามต้านโรคลดต้นทุนคุ้มค่าเงินพืชชะงักงันใบเล็กเหลืองแคระแกรนเสริมสร้างรากใหม่ให้แตกยอดใบด้วยไซโตอะมิโนพลัสเด็กเกษตรไทยพร้อมเชื้อไมโครไรซ่า ย่อยฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์โปรตีนให้ใบใหญ่เขียวเจริญงอกงามผลโตสมบูรณ์ป้องกันเปลือกผลแตกนวัตกรรมผู้ช่วยชาวสวนมืออาชีพมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
9: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของ
10: เวลา18 นาฬิกา

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร M-Cord CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง4 ทุ่ม M-Cord News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ดาษบุตรานะคะพบกันในรายการ E-Pod News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา3 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
3: ครับเมื่อคืนนี
4: ้ตกไหมครับ
3: โอ้ตกครับกำลังตกเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโครมใหญ่เลยฮะ
4: ครับผมก็เนี่ยพอ18 นาฬิกาปั๊บฝนเงียบเลย
3: อ้าวเหรอฮะ
4: ตกตั้งแต่ประมาณสัก4 โมงครึ่ง
3: ครับ
4: 16:30 น.นะ
3: ครับ
4: ผมก็เลยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจากรายการไปเสียงฝนข้างนอกมันก็ดังพอสมควรนะจู่ๆพอ18 นาฬิกาปั๊บเงียบ
3: แสดงว่าก้อนนั้นนะฮะเคลื่อนมาทางห้วยขวางครับ
4: น่าจะอย่างนั้นนะ ก็ยังมีอะไรฟ้าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่บ้างอะไรแต่ว่าก็หยุดตกละ
3: ครับก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆฮะแดดไม่มีเลยพี่เบสารฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเลยเอ้นี่เราจะเปลี่ยนฤดูเข้าฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่า
4: ใกล้แล้วใกล้แล้ววันที่11นี่ก็

0: ันพืชมงคลใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: วันจันทร์11
1: โอ้ชาวพืชมงคลชาวนาเขาเตรียมพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะ11นี่ก็หวานได้เลย
0: ก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นถือว่าวันเอาเลิกเอาชัยนะ
1: ครับ
0: ก็บางท่านก็จะเลทไปนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ผมก็จำได้ว่าพอฝนมันมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็จะเปิดเทอม
1: ครับใช่ครับวันจันทร์นี้
0: ก็จะขุกขักทุรักทุเลกันอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ปวดหัวกันไป
1: อู้คิดมาหลายรอบแล้วนะพี่เบสารจะเปิดเทอมปิดเทอมตรงกับอาเซียนเขาเลยไหมอะไรประมาณนี้นะฮะทำไม่ได้ฮะของเรามันมีพวกฤดูการเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยไง
0: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะ
1: ครับเมื่อวาน
0: ตอนสนใจ
1: ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราทิ้งท้ายกันฮะเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินของเรากับคุณมาเน็ตโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นกาวใจอ่ะพี่เบสาร
0: โอ้โหตั้งแต่มาร์กอสจูเนียร
1: ์ครับเมื่อเช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะฮะเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เลยนะครับ
0: ครับผมจะถึงขั้นฟื้นความสัมพันธ์กันเลยเหรอ
1: พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฮะแต่ว่าพอดูรายละเอียดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกับคุณเสียศักดิ์ออกมาแถลงหลังการพูดคุยหารือเนี่ยนะครับก็คือต้องดูเรื่องของเนี่ยฮะความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้ต้องมาอันดับต้นนะฮะแล้วก็เริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับก็มอบหมายรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์เนี่ยไปดำเนินมาตรการต่างๆนะฮะที่จะสามารถคุยกันได้ซึ่งคุณเสียศักดิ์เอกก็บอกเลยนะฮะว่าโอ้มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเราลดความสัมพันธ์ระหว่างกันจนถึงขั้นจะต่ำสุดเลยเอาเรื่องต้นก่อนเอาเบื้องต้นก่อนส่งอุปทูตระหว่างกันก่อนเรายังไม่มีเลยนะฮะ
0: ก็เข้าใจว่าลดเหลือแค่ประมาณเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับแบบค่อนข้างจะลงมาล่างมาก
1: ครับ
0: เอามาก็มาคอยดูแลเรื่องงานเอกสารธุรการนิดหน่อย
1: ครับ
0: ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าก็ยกเขาลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างมาก
1: ครับ
0: ก็ถ้าจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหม
1: ฮะเตรียมพิจารณาเรื่องของการส่งอุปทูตไปประจำการตามเดิม
0: ยังไม่ถึงทูตเอาอุปทูตก่อน
1: เอาอุปทูตก่อนนะครับก็ทางคุณเสียศักดิ์ออกมาอธิบายก็คงจะ อย่างน้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยได้สบายใจไม่ใช่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหด่านจะเปิดนะฮะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยอาจจะรับไม่ได้ไงก็จำเป็นจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะฮะคุณเสียศักดิ์บอกครับว่าการหารือเนี่ยมาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนครับที่ต้องการให้ไทยแล้วก็กัมพูชาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นครับพี่เบสารว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะฮะโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันตรงนี้ย้ำหลายรอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกของไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาครับเช่นสิ่งที่เราเสนอเมื่อมีการหยุดจริงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอีกทั้งที่มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่จะทำร่วมกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าจะทำให้ฝ่ายตำรวจของทั้งสองประเทศเนี่ยฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันมาเป็นเวลานานจะได้จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันปราบสแกมเมอร์ระหว่างกันนี่แหละครับนอกจากนี้ฮะทั้งสองประเทศยังเห็นควรติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็ในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยมอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือนี่แหละฮะการส่งอุปทูตกลับไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องเนี้ย มันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอีกไม่ได้ส่งไ

0: ทันทีครับพี่ไพศาลฮะ
1: แต่ก็คาดการอยู่แล้วว่าการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ทางการทูตกันก่อน
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้มีการแลกเปลี่ยนทูตอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกอัครราชทูตก็ลองลงมาอันนี้ก็เสนอถึงขั้นอุปทูตใช่ไหม
0: ครับใช่ครับมันก
1: ็ให้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆขยับไป
0: ฮะจะคุย JBC กันเลยไหมเนี่ยนะฮะคุณศรีศักดิ์บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีการเตรียมการกันก่อนซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องดูว่าการเจรจามันจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาครับส่วนเขตแดนทางทะเลเราก็ยื่นเสนอไปแล้วครับว่าเราขอเลิกครับ
1: คือผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าได้ก็คืออย่าเอาเรื่องยากเข้ามาคุย
0: ครับ
1: เรื่องเขตแดนนี่เรื่องยากสุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะทางทะเลทางบกถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยก่อนจบ
0: ครับ
1: สะดุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเรื่องอื่น
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับกลับขึ้นมาอุปทูตไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาแลกเปลี่ยนทูตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มพิจารณาในเรื่องของการผ่อนปลนอะไรต่างๆนะการไปมาหาสู่แต่ถึงขั้นเริ่มเปิดด่านให้คนไปมาหาสู่ได้เริ่มค้าขายได้ในบางด่านไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไป
0: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งไปแตะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดน
0: ยากๆเนี่ยนะฮะ
1: ไอ้เรื่องนี้โอ้มันเป็นเรื่องที่ทำให้มันลบกันอีก
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้ลบกันด้วยเรื่องอื่นมันลบกันด้วยเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ยอมไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ผสมโลงกันเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้การดูแคลนบูลลี่การเฟกนิวอะไรต่างๆมันก็มาแต่หลักๆก็คือมันทะเลาะกันเรื่องเขตแดนพรมแดน
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: ถ้างัดเอาเรื่องนี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยวอยากจะประชุม JBC อยากจะเสร็จอย่างนี้ไม่ได
0: ้ก็เราบอกมันต้องเริ่มต้นที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูคุณมาเน็ตเขาอธิบายเขาแถลงสิพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โอ้โหพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีเนี่ยนะเนี่ยเขาเคลมเลยว่าไอ้ที่เราได้ดินแดนไปเพิ่มเติมเนี่ยการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้เนี่ย
1: ก็ข่าวมันออกมาคนไทยก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ยังมีท่าทีอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องบริหารกันสามมิติ
0: ครับ
1: คือมิติเรื่องไทยกับกัมพูชานี่ก็มิติหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าอย่างมากทำได้คือเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
0: ครับ
1: ไอ้อย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งเรื่องเขตแดนยิ่งไม่ต้องพูดเลย อีกชาติหนึ่งค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ผมไม่ได้พูดว่าเป็น10ปี20ปีเนี่ยผมว่าอีกชาติหนึ่งค่อยมาคุยกัน
0: ครับ
1: เพราะถ้าคุยเมื่อไหร่ทะเลาะเมื่อนั้นแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะสองในมิติที่สองเนี่ยซึ่งทำพร้อมกันนะสองและสามคือต่างฝ่ายต่างทำก็คือว่าแกนนำผู้นำของกัมพูชาก็ต้องไปบริหารความรู้สึกนึกคิด ความอะไรนะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวเอง
0: ไอ้คำ
1: เช่นเดียวกับรัฐบาลไทยก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้คนคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องบริหาร3มิตินี้คือไม่ใช่เฉพาะคุณคุยกันเท่านั้น
0: ครับ
1: คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยเขารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณมาเน็ตพูดเนี่ยไม่ต้องการพูดสื่อสารกับไทยต้องการพูดสื่อสารกลับไปที่คนของเขาว่าเขาจะญาติดีกับไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเขายอมรับเรื่องเขตแดนนะ
0: ครับ
1: เขาพยายามจะพูดจุดยืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาลึกๆไม่ใช่สื่อมาถึงไทยเขาต้องการสื่อกลับไปถึงคนของเขา
0: ครับ
1: เพราะคนของเขาคงจะพูดเหมือนกันว่าอะไรจะไปญาติดีกับไทยทำไมพวกประเภทฝ่ายขวาบ้างป้าของกัมพูชาก็ไม่เอาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ยุให้ลบกันต่อเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าไอ้สองรอบเนี่ย ทำให้อารมณ์คงกัมพูชายอมไม่ได้ฮะว่าโอ้โหเนี่ยเสียดินแดนให้กับไทยต้อง54พื้นที่แล้วเศรษฐกิจก็ข้าวยากหมากแพงอีกเนี่ยนะฮะพอคุณไปถึงคุณจะไปญาติดีกับเขาอีกแล้วหรือเนี่ยอ๋อ
1: มันก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่าเราอย่าไปตื่นตกใจเขาพูดกับคนของเขานั่นแหละ
0: ครับครับ
1: คือเขาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็เสียจุดยืน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะต้องไปญาติดีกับไทย
0: ครับ
1: ไม่ญาติดีก็ไม่ได้ไม่ญาติดีตายนะ
0: ครับ
1: ประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาไทยมากขนาดนี้จู่ๆตัดขาดกันไปยาวนานมากเกินไปสิ้นลมหายใจไปได้ไง
0: นะที่พูดตรงๆเขาบอกว่าปิดด่านไป100ปี500ปีเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโอ้โห
1: อันนั้นก็เอาไว้คุยกับประชาชนเอง
0: ครับ
1: เดี๋ยวข้อที่จริงมันจะล้มทั้งยืนเอา
0: ครับโอ้โหเราจับได้ทุกวันฮะวันละ20คน30คน50คนอย่างเงี้ยนะฮะลักลอบกลับเข้ามาพอถามแต่ละคนดูบอกว่าไปนู่นแล้วมันไม่มีงานเลยโรงงานทอผ้าที่เป็นจุดแข็งของกัมพูชาในการส่งออกมันก็ล้มหายไปจากไปทีละโรง2โรงแล้วอ่ะพี่ไพศาลนะ
1: ครับ
0: เออ
1: คือเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาไทยเยอะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยการค้าข้ามแดนการข้ามมาทำงานทำการอะไรต่าง
0: ๆสินค้าเกษตรของเขาอะ
1: สินค้าเกษตร
0: จะส่งไปไหน
1: ที
0: ่
1: ส
0: ั
1: มภาระ
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่ทั้งที่มาอย่างถูกต้องทั้งที่มาแบบใต้ดิน
0: ครับ
1: ก็พึ่งพาเยอะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้ว่าดูถูกดูแคลนเท่านะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: มันข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น
0: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยเห็นร้านรถเข็นนะพี่เวสารที่ขายผลไม้อะแก้วขมิ้นมีแล้วนะคนไทยปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งทอดระยะเวลานานขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าไทยปลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอบริโภคในประเทศเราไม่ซื้อจากเขานะฮะ
1: มะม่วงใช่ไหม
0: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยครับ
1: เ
0: พราะไอตอนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่เนี่ยโอ้เราไม่จำเป็นต้องปลูกเราไปปลูกผลไม้ที่ส่งออกฮะน้ำดอกไม้สีทองอะไรประมาณนี้ครับเอาเกรด
1: ดีแก้วขมิ้นนี่มันเป็นตลาดภายใน
0: ใช่ครับตลาดภายใน
1: ส่งมาก็คนไทยบริโภค
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเราไม่ปลูกรับจากคุณเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดด่านคนไทยโหยหามะม่วงสีเหลืองๆทองๆแก้วขมิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลูกเองนะฮะแล้วเนี่ยเริ่มมีผลผลิตแล้วด้วยครับ
1: เอาแล้วมันของเราก็มีอะไรอะไรลูกก็เหลืองอร่ามเลย
0: นับที่ปีนี้สีทองครับ
1: ที่ปีนี้ต้องเททิ้งอะไรกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สู้น้ำดอกไม้สีทองสู้ไม่ได
0: ้น้ำดอกไม้สีทอง
1: แล้วแต่คนชอบน่ะ
0: คือน้ำดอกไม้สีทองพี่ไพศาลเขากินสุกเป็นผลไม้ที่กินสุกฮะส่วนแก้วขมิ้นเนี่ยกินตอนดิบคือหำกรอบๆอะฮะจ
1: ิ
0: ้มพริกเกลือครับ
1: กินเป็นผลไม
0: ้กินผลไม้กรอบๆฮะแต่ถ้าเกิดน้ำดอกไม้
1: ส่วนมะม่วงนั้นกินเป็นขนม
0: เป็นขนมกินกับข้าวเหนียวมูนอะไรประมาณนี้
1: กินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรไป
0: โอ้เขาแปลกนะตอนนี้หูราคาลงมาพี่ไปสามถูกมากลูกละบาทกว่าๆลูกละฮะลูกละบาทกว่าๆแต่พอแปลงมาเป็นข้าวเหนียวมูนโปะใส่กล่องขายมันยังแพงอยู่ฮะ
1: มันแพงที่ข้าวเหนียวหรือยังไงไม่รู้นะก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จะไปให้ลดราคาขายปลีกก็ไม่ได
0: ้ครับโอ้ชาวสวนแย่เลยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบการชาวสวนที่เขาร้องนะอยากให้รัฐมนตรีสุภจีแล้วก็บรรดาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆมารับขายมังคุดสักหน่อยไหม
1: มะม่วงมันหมดแล้วมั้งมะม่วงมันเริ่มตายฤดูแล้ว
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: มังคุดตอนนี้มังคุดใช่ไหม
0: ใช่ครับราชาผลไม้คุณโพสต์ขายไปแล้วนี่ร้านลูกอ่ะนะฮะราชินีออกแล้วช่วยโพสต์ขายหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาตกมากเลยครับ
1: มันเยอะมันออกดกหรือว่าไง
0: ราคาขายไม่ได้ฮะ
1: มังคุดมันก็ส่งออกไม่ใช่หรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ข่าวออกมาก็คือชาวสวนอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆช่วยหน่อยราคามันตกหัวภาพเลยฮะสำหรับมัง
1: ตกโลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ตอนนี
0: ้โอ้โหไม่แน่ใจว่าถึง10บาทหรือเปล่าครับเนี่ย
1: 5บาท10บาทเปล่าเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
0: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลาการ21นาทีครับพี่เพศานครับ
4: ครับ
3: นี่เข้าไปดูข้อมูลแล้วฮะมังคุดนะครับคือปรากฏว่าปีนี้มันออกมากครับพี่เพศานครับ
4: ดกมาก
3: ผลผลิตออกมาพร้อมกัน
4: ผลไม้ทุกชนิดปีนี้ดกมาก
3: เออฟ้าฝนดีว่าอย่างนั้นเหรอ
4: มันเห็นก็บอกว่าตอนมันติดช่อเนี่ยมันตอนมันติดช่อติดดอกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีพายุมาถล่ม
3: อ๋อ
4: เพราะปกติแล้วมันช่วงนั้นมันจะมีพายุมาเงี้ยดอกจะร่วง
3: ครับ
4: ดอกจะร่วงทำให้เสียหายติดผลน้อย
3: ครับ
4: อันนี้ปีนี้มันไม่มี
3: ก็เลย
4: อากาศมันแบบดูแล้วมันอย่างช่วงไหนนะสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีฝนมีอะไรก็ไม่มี
3: ใช่ครับปีนี้ไม่มีเลย
4: ปีนี้สงกรานต์ก็ไม่มีก่อนสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ก็ทำให้ผลไม้มันเลยดกมาก
3: ผลผลิตออกมาเยอะเกษตรกรร้องเรียนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะราคาดิ่งหนักเลยสำหรับมังคุดสภาพทั่วไปนะตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาทไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลซึ่งมันสูงกว่านี้นะฮะเกรดส่งออกนะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงครับพี่เบสานฮะเหลือประมาณกิโลละ 50-60 บาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกสวยๆเลยนะ
4: ปกติเป็น100ปกติเป็น
3: 100อ๋อเหรอฮะครึ่งนึงเลยนะครับเนี่ย
4: ใช่เกรดส่งออกปกติราคาเกรดส่งออกนี่กิโลเป็นร้อย
3: ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าดูแลที่ตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเหตุเกิดจากผลผลิตกระจุกตัวออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และปัญหาสำคัญคือลงฮะรับซื้อลดลงครับมันทำให้ไม่รู้จะขายใครประมาณนี้ราคาก็เลยลงหัวภาพวอนช่วยไลฟ์สดขายเหมือนกับทำกับทุเรียนหน่อยนะฮะอันนี้ชาวสวนบางคุดบอกมาอย่างนี้ครับ
4: ผมสนิทกับพี่นิวัตรพ้นชั่วอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดระยองนะ
3: ครับ
4: พี่นิวัตรเนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนบางคุดสวนทุเรียนที่ระยองสวนชื่อสวนลุงสุน
3: ครับ
4: ทำส่งออกล้วนมังคุดก็ปลูกมังคุดเกรดส่งออกวันนี้ผมเนี่ยก็ชอบทานมังคุดมากที่นิวัตรก็เลยส่งช่วยส่งไอ้เกรดส่งออกเนี่ยใส่เป็นลังที่สำหรับส่งออกนะ
3: มาให้ดู
4: เรียนว่ายกเป็นลังแล้วก็ส่งไอ้ระบบโลจิสติกไทยเนี่ยให้ส่งมาให้ผมกินที่บ้าน
3: ครับครับ
4: ผมเปิดกล่องกินดูเนี่ยผมก็รู้เลยเห็นลูกปั๊บผมก็รู้เลยว่ามันคนละไฟล่ำกับไอ้ที่ผมกินกัน
3: เดี๋ยว
4: ในบ้านเรา
3: เราไปเห็นที่ท้องตลาดที่เขาขายนะมังคุดหน้าตาเป็นแบบ
4: โอ้โหมันคนละไฟล่ำกันเลย
3: แล้วส่งออกเป็นยังไงฮะลูกมันใหญ่ครับมันใหญ่พี
4: ่ลูกมันใหญ่ผิวมันนวลมันกลมมันแบบมันได้มาตรฐานมากไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่คละอะไรเงี้ยตูดบิดตูดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่มันออกมานะมัน6เม็ด5เม็ดอะไรต้องตูดมันดูนะ
3: เป๊ะเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
4: มันเป๊ะมากสมบูรณ์มากเต่งตึงมากสวยผลสวยลูกได้ระดับลูกได้มาตรฐานไซส์ใกล้กันหมดเลย
3: ครับ
4: คือเนี่ยอันนี้เขาเกรดส่งออก
3: อย่างผมยังไม่เคยเห็นไอ้มังคุดเกรดส่งออกผมเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกเขาส่งมาที่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วอยู่แล้วพอดีโอกาสเดินไปแล้วได้เห็น อะไรมะม่วงอะไรเนี่ยมันลูกใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือพี่ไม่สามใจเบ้อเลยเพราะเราเจอแต่มะม่วงน้ำไม้สีทองที่เราซื้อกินมันเนี่ยก็ลูกธรรมดาแต่โอ้โหนี่มันใหญ่มากแล้วครบประงมกันยังไง
4: ครับเนี่ยตลาดภายในกำลังซื้อไม่ถึงนะแต่ว่าเนี้ยถ้าสมมติว่า

0: ในวันที่12พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็คือจะเอาพ.ร.ก.เนี้ยมากู้เงิน 200,000 ล้านบาทก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: โดยคณะกรรมการค.น.น.เนี่ยเห็นชอบตรงกันว่าการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวควรแบ่งเป็น2ครั้งครั้งละ 200,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ2569แล้วจึงควรดำเนินการในส่วนนี้ไปก่อนซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกที่จะให้ครม.เห็นชอบจะนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน30ล้านสิทธิ์แจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจำนวน 13.2 ล้านคนเพิ่มวงเงินจาก300บาทอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569และเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนนี
1: ้
0: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์เต็ม 13.2 ล้านคนก่อนโดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคบริโภคจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่จึงอาจมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสแทนแหล่งข่าวกล่าวว่าการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทแรกนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นภาคขนส่งโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1.6 แสนล้านบาทสำหรับการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้ 200,000 ล้านบาทหลังนะ
1: ครับครับ
0: ยังมีเวลาบรรจุในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งต่อไปได้เนื่องจากโครงการต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกำหนดไว้ว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่30กันยายน2569และทำสัญญาผูกพันงบภายในวันที่30กันยายน2570
1: ฮะโอ้อันนี้คือปรับยุทธศาสตร์แก้เกมฝ่ายค้านเลยไหมครับเนี่ย
0: ก็แก้เกมไม่แก้เกมไม่รู้แต่ว่าเขาเดินหน้าละ
1: เดินหน้า200,000แรกก่อนเพราะว่า200,000หลังเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านทั้งประชาชนและประชาธิปัตย์บอกว่าเร่งด่วนตรงไหนคุณพลดอนไปพูดในสภาเองแท้ๆว่าจะกู้ปีหน้าแล้วมาออกพ.ร.ก.ตอนนี้มันเร่งด่วนตรงไหนนะนั่นแหละฮะมันมีระยะเวลาดำเนินการอยู
0: ่คงไม่ใช่กู้คงไม่ใช่กู้ปีหน้าเพราะว่าถ้าตามเนี้ยที่คณะกรรมการเขาบอกว่ามันต้องก่อนภายก่อน30กันยายน69นะ
1: ครับก็ก็คือปีงบประมาณนี
0: ้ในงบประมาณเนี้ยที่คุณจะต้องกู้อีก 200,000 ที่เหลือ
1: ครับ
0: แต่ว่าคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าเขาจะดูเป็นจังหวะต่อไปเขาคงต้องรอให้แผนงานเนี่ยไปผ่านคณะกรรมการกันกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซะก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณจะไปทำอะไรบ้างโซล่ารูฟท็อปคุณจะตั้งกองทุนที่เป็นซอฟท์โลนเพื่อช่วยอุดหนุน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลังคาเรือนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงหรือเปล่า
1: แล้วมีนี่เนี่ยด้วยปีการเปลี่ยนรถจากสันดาปเป็นรถไฟฟ้า
0: แล้วก็จะมีรู้สึกจะมีเนี่ยตอนนี้ได้รู้อย่างน้อยก็สองโครงการนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็คือตั้งกองทุนที่จะให้ประชาชนได้กู้ยืม
1: ครับ
0: อัตราดอกเบี้ยต่ำในการติดตั้งในโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาอุดหนุนในเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ EV
1: ครับ
0: อันนี้เท่าที่ทราบนะ200,000โครงการนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: จะใช้200,000หลังครับ
1: ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านนะฮะก็จับไม้จับมือร่วมกันแล้วนะครับในการจะยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ
0: เขาบอกว่าจะยื่นเท่าไหร่วันที่

0: 11 12เนี่ยฮะครับก็คุณกรจาติกวันนิชนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์เขาชื่อร่วมกันในคำร้องฮะตอนนี้เขาได้ครบแล้วด้วยนะครับจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะฮะว่าไม่เข้าข่ายไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสาลัม11-12พฤษภาคมนี้ครับก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนแต่ว่าอย่างก็ตามฮะคุณกรยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อตอนนี้มันครบแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับคุณกรบอกว่าประเด็นคำร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลฮะเขาบอกว่าได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและก็ข้อกังวลต่อการยื่นเงินกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นครับเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งวิกฤตพลังงานน้ำมันราคาแพงนะฮะมีวิธีการที่สามารถแก้ได้ครับผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและก็ปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคุณไปทำเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตสิลดได้ 6-7 บาทเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมากู้เงินเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคุณกรบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1 มิถุนายนนี้นั้นตนมองว่ารัฐบาลมีวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากยื่นตีความพรก.กู้เงินทำให้ไม่สามารถใช้เงินโครงการคนละครึ่งวันที่1 มิถุนายนนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองเพราะคุณกรณ์เขาเชื่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าพอยื่นไปแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้โครงการนี้ต้องรอผลก่อนจากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้ากู้แล้วก็ทำไม่ได้นะพี่ไพศาลต่างจากฝ่ายกฎหมายที่บอกว่าก็ทำต่อได้เลยกู้เงินได้เลยเอามาใช้จ่ายวันที่1ให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกอ่ะก็ถือว่าดำเนินโครงการได้ต่อไปแต่ถ้าผลออกมาในเชิงลบก็ต้องมารับผิดชอบมาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถทำได้เลยในฝ่ายกฎหมายแต่คุณกรบอกว่าคุณต้องหยุดไปก่อนนะถ้าเกิดยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะนะฮะนอกจากนั้นถ้าคุณกรบอกว่าในวงเงินกู้400,000 ล้านบาทที่คุณพลดอนปิศนันทกุลชี้แจงต่อสภาเมื่อ7 พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้ออกเป็น2 ก้อนกู้ปีนี้200,000 ล้านกู้ปี70อีก200,000 ล้านบาทเพื่อจะได้โครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันครับการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ได้ส่วนที่บอกว่าจะกู้ในส่วนที่2ปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้นะหากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะถึงระดับออกพรก.ครับพี่ไพศาล
1: ครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: ฮะพักอีกครู่นึงครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอป

0: ชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
2: คือฝ่ายค้านที่เขายื่นเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าไอการออกพ.ร.ก.นี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่เนี่ย
1: ครับ
2: อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยพ.ร.ก.นี้ต้องถูก
1: ฟรีซ
2: แช่เย็นไว้ก่อน
1: ถูกฟรีซไว
2: ้ถูกฟรีซไว้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จนกว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าศาลท่านจะมีคำสั่งอะไรออกมาก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีผล
1: ครับ
2: ไม่มีผลเนี่ยคราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมีผลไม่มีผลในทางกฎหมายว่าให้หยุดนะแล้วมันมีผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่14ถ้าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสภายังจะต้องมีการพิจารณาหรือไม่ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บอกว่ามันมีส.ส.เข้าชื่อกันไว้ว่าไอ้พ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยจะให้ศาลดูวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาจะต้องงดพิจารณาไปก่อนมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรที่ห้ามไว้นะ
1: โอ้ยงั้นไทม์ไลน์มันเลื่อนไปหมดเลยนะครับ
2: แต่มันเป็นมารยาททางการเมืองเนี่ยเป็นไปได
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปราย
1: ครับ
2: ว่าขอให้รัฐบาลถอนเรื่องออกไปก่อนเถอะรอให้ศาลวินิจฉัยก่อน
1: ครับ
2: เพราะได้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยได้ยังไงก็คงจะต้องเรียกร้องในลักษณะอย่างเนี้ย
1: ครับ
2: ประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะฟังตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไหมนะ
1: ต้องถามคุณโสภณประธานสภาม
2: ันก็มีอยู่2 อย่างก็คือ1คุณโสภณพอส่งมาปั๊บแกส่งเลย
1: ครับ
2: ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอถึงปั๊บพอวันที่14ใช่ไหมเขาบอกจะยื่น11 12สมมุติ13เนี่ย
1: ครับ
2: คุณโสภณส่งไปเลยส่งไปก็พอถึงวันที่14เปิดประชุมรัฐสภาต้องมีการประชุมรัฐสภาด้วยนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรต้องมี2สภาแล้วก็ประชุมแบบม้วนเดียวจบเลยเห็นชอบก็จบเลย
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นพ.ร.ก.ที่สมบูรณ์ไปนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ต้องอภิปรายนี้แหละว่าขอให้ยกออกไปก่อนอย่าเพิ่งลงมติ
1: รอฟังศาลก่อน
2: ในขณะนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
1: ครับ
2: เขาก็จะต้องใช้เหตุผลเนี้ยนะซึ่งรัฐบาลเขาถ้าเขาสู้เขาคงจะต้องอภิปรายสู้ไปว่ามันไม่มีข้อบทบัญญัติห้ามไว้อะไรต่างๆแล้วมันมีความจะเป็นเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนอะไรว่าไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณส่งไปให้คุณโสภณสารัมคุณโสภณสารัมเขาก็บอกว่าโอ้โหยังมีรายละเอียดต้องดูเยอะ
1: ไม่ทันอย่างนี้แหละ
2: ยังส่งไม่ทันส่งไม่ทัน
1: สิบสี่แล้วเขาพิจารณาเลยนะ
2: เขาพิจารณาไปเลยยังไม่รู้เลยจะส่งสารดูหรือเปล่า
1: โอ้โหสิ่งที่ประธานทำได้นะพี่พิสารอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบรายชื่อก่อนซ้ำกันได้ประมาณเนี้ย
2: ได้
1: แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลา
2: ก็คุณยื่น11 12มาใช่ไหมมันก็มีเวลาแค่13วันเดียวอ่ะ
1: ครับ
2: ประธานคุณโสภณก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้รับเลยจะไปยื่นที่ใครใช่มั้ยทางธุรการมันไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณไปยื่นที่ประธานเนี่ย
1: โอ้โหเราเห็นหนังสือเอกสาร
2: คุณอาจารย์วรรณเคยใช่มั้ย
1: ครับ
2: บอกผมยังไม่ได้รับเลยสื่อบอกเอ้าคุณไปยืนถ่ายรูปกับเขาบอกอ๋อผมยืนถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ว่า
1: ขั้นตอนราชการ
2: ต้องส่งมาจากเลขา
1: ครับใช่ครับกว่าจะไปที่โต๊ะไปกองไปฝ่ายไปอะไรอีกอ่ะใช่ไหมล่ะฮะกว่าจะมาถึงประธานอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาอาจจะแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบยังไม่ถึงศาลดูเพราะวันที่14เนี่ยเขาคงจะจบเรียบร้อยเพราะว่าผมถึงได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่า
1: ครับ
2: คุณเอกนิติเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะที่เขาจะอนุมัติวันที่12นี่แล้วกู้2 แสนแรกก่อน
1: ครับ
2: ก็คือครม.อนุมัติก็หมายถึงว่ามันมีผลแล้วไง
1: ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปแล้ว
2: คุณก็ไปอนุมัติไปกู้มาแล้ว200,000แล้ววันที่19เนี่ยค่อยอนุมัติโครงการ
1: ครับ
2: ไอ้ที่ว่าจะแจก4,000เนี่ยอันนี้พูดเฉยๆนะยังไม่อนุมัตินะ

0: อนุมัติจริงๆเนี่ยคือ19อังคารที่19เงินก็อนุมัติ12อือฮึใช่มั้ยอนุมัติที่จะแจกเงิน19
1: ครับ
0: แล้วมันจะไปยับยั้งวันที่14ทำไมวางแผนกันไว้ขนาดนี้แล้ว
1: 2ทางที่พี่เบสารบอกเนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นทางที่2มั้ยฮะหนังสือยังไม่มาต้องตรวจสอบรายชื่อส.ส. 100คน
0: อันน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยมันจะมีเงื่อนไขมากที่สบายที่สุดที่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องหนักใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลย
1: ครับ
0: เวลาคุณวิปากูบอกว่าก็คุณยื่นน่ะยื่นโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าย
0: ังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าร
1: ัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้จบภายในวันที่14เนี่ยไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปตกไปเลยนะครับไม่ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ก็ยังยื่นได้
1: เพราะว่าวันก่อนผมฟังคุณสาธิตครับคุณสาธิตวงหนองเตยบอกว่าต้องทำก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาพรก.ฮะพี่เบสารฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเรายื่นกันไม่ทันเนี่ยไม่มีความหมายเลยฮะ
0: อ๋ออาจจะต้องไปยื่นที่หน่วยอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องไปยื่นปปช.ต้องไปยื่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่ไปตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้อำนาจ
1: ครับ
0: ใช้อำนาจไอเกินกว่าเหตุอะไรว่าไปใช่ไหม
1: ขั้นตอน
0: แต่ว่าถ้าให้ตีความว่ามีอำนาจไหมนี่จบเลย
1: ครับ
0: ถ้าพ้นวันที่4คุณสาธิตบอกน้องเตยว่างั้น
1: ใช่ฮะใช่ฮะก็คือต้องยื่นก่อน11 12นี้เลยนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปที่ศาลให้ทันก่อนที่รัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาพรก.กัน
0: อ๋องั้นก็อยู่ที่ท่านโสพลสารัม
1: ครับ
0: ท่านโสพลสารัมว่าจะว่าไงก็ว่างั้น
1: โอ้แล้วรายชื่อต้องร้อยคนน่ะ
0: แต่เสียงถ้าสมมุติว่าจะต้องโหวตกันเนี่ยรัฐบาลมีปัญหา
1: ครับ
0: เพราะว่ารัฐสภาใช่ไหม
1: ครับ
0: ประชุมรัฐสภาคุณจะเอาเสียงเท่าไหร่ล่ะต้องการเสียงเท่าไหร่สวก็มีประมาณ150 160
1: ครับ
0: ใช่ไหมรัฐบาลก็มีประมาณ
1: เกือบ
0: 290
1: เก
0: ือ
1: บ300 300คร
0: ับ
1: คร
0: ับยังมีพวกที่จะแอบยกมือให้อีกอ่ะ
1: ก็450ประมาณเนี้ย
0: ท่วมท้นอ่ะดูแล้วท่วมท้น
1: ครับ
0: ยิ่งสสบางพรรคเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่อยากสวนเพราะว่าเงินมันจะเราไปแจกประชาชนไงเขากลัวไปยกอะไรพานมามากๆชาวบ้านจะเกลียด
1: พรรคนี้เองที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการไม่ได้โครงการมันไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ยกเว้นพรรคประชาชนเนี่ยนะนั่นเป็นจุดยืนครับชาวบ้านคนที่เลือกมาเข้าใจก็อยู
1: ่ครับครับครับก็วันตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนฮะที่เดินหน้าค้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยื่นวันจันทร์เนี้ยนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับดูว่าประธานโสพลจะบรรจุแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบรรจุในการพิจารณาเรื่องนี้กัน14ครับพี่พิสารคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพักอีกครู่นึงครับพี่พิสารฮะเราตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ

0: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม4:46 ครับพี่เพศานครับมีคุณบุตรินแหละฮะถามเข้ามาครับพี่เพศานเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้เดือนละ1,000 บาท4เดือน

0: เดือนแต่ละวันใช้ได้เท่าไหร่คะและต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ
1: เขาไม่กันผมเข้าใจอันนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะ
0: ครับ
1: เขารอครม.อนุมัติวันที่19เพื่อจะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมด
0: ครับ
1: เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาไอ้30ล้านคนเนี่ยเขาเรียกอะไรคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบคนละครึ่งพลัสแต่ว่าเขาเป็น60 40เนี่ย
0: ครับ
1: เขาแจกเดือนละ1,004เดือน
0: ครับ
1: มิถุนากรกฎาสิงหาแต่ว่าวันเนี่ยเขาให้ใช้ได้วันละไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอก
0: ก็ยังไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเดือนนึงเขาจะโอนให้เรา1,001แล้วไปซื้อ
1: เราจะมีเงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ามา1,000ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า60 40เนี่ย
0: ครับ
1: ในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อผ่านแอปที่รัฐบาลเขาช่วยนะ
0: นะฮะ
1: ก็รัฐบาลก็ช่วยมา1,000เราก็เติมไปประมาณสัก600กว่าบาท60 40เพราะเรา40ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 40% ของ 1,000 มันก็ประมาณสัก600กว่าบาท
0: ครับ
1: ก็คือเงินของเรา600เงินของรัฐบาล 1,000ก็ใช้จ่ายในเดือนนั้นเฉพาะผ่านแอปไอ้ตัวเนี้ยก็ประมาณ 1,600 เศษ
0: ครับ
1: อันเนี้ยไม่นับอันอื่นนะ
0: ฮะ
1: ไม่นับที่คุณใช้จ่ายผ่านช่องทางอื่นว่าไปแต่ถ้าช่องทางโครงการเนี้ยถ้าคุณอยู่ใน30ล้านเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 1,600 เงินคุณเอง600กว่าบาทอย่างรัฐบาล 1,000
0: คนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็กำหนดไว้วันละเท่าไหร่200 300อย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใช่ตอนนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเพราะตอนนั้นมันโครงการมันแค่เดือนหรือไม่เกิน2เดือน
0: ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่
1: าเขาจะกำหนดว่าวันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่
0: ใช่ครับอันนี้
1: เขาก็ไม่อยากจะให้วอดตูมเดียวหมดเลย
0: 1,000บาทภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเพราะว่าเอ้ยเก็บไว้สะสมเดือนหน้าไม่ได้ฮะถือว่าหมดเดือนนั้นหมดเลย
1: แล้วเป็นโควต้าเดือนนั้น
0: นะเดือนต่อไปรัฐบาลก็จะโอนให้คุณอีก1,000เริ่มนับ 1,000 กันใหม่ประมาณนี้ฮะ4รอบ4เดือนอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับพี่เบสานครับ
1: บัตรสวัสดิการนั้นเขาอันนั้นเขาไปกำหนดเลยซื้อเติมไปก็จากมีอยู่300ก็เติมให้700เป็น 1,000
0: ครับ
1: คราวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าคุณซื้ออะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมไห
0: ม
1: คุณก็ไปซื้อแบบที่คุณเคยซื้อนั่นแหละ
0: ครับ
1: สมัยมี300ไปซื้ออะไรไงถ้าเขาเพิ่มช่องทางก็โอเคเขาไปเลือกเอาว่าช่องทางที่เขาเพิ่มมาจะซื้อไหม
0: ครับครับ
1: ถ้าปกติมันจะมีพวกร้านธงฟ้าใช
0: ่ไหมใช่ครับโอ้โหแถวแถวบ้านเนี่ยพอสิ้นเดือนนะคนเต็มไปหมดเลยพี่ไปสารผมก็ไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันของถูกฮะก็เลยนั้นนะครับ
1: ธงฟ้าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พวกบัตรสวัสดิการก็จะมากันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับบัตรสวัสดิการเขาจะมากันเอาบัตรไปรูดกันประมาณนี้
1: ซื้อครั้งเดียวหมดเลยมั้ง
0: หมดเลยฮะ
1: ก็300
0: ประ
1: มาณก็300
0: สบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ฮะหมดเลยฮะ
1: ใช่ใช่ซื้อปลากระป๋องไอ้ปลาหมูปลาหมอคางดำสักโหลนึงมาม่ายำๆไวๆอะไร
0: โอ้ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วเพราะมันไม่ได้มาตรฐานไงฮะปรับปรุงก่อนแล้วก็มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ
1: มาตรฐาน GMP ไม่ได้ด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับคือปัญหาคือเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองนะพี่เพศานพอบอกว่าสินค้าทดลองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปในท้องตลาดยังไงแต่ต้องฝากบอกผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลุดไปท้องตลาดยังไงตัวนี้หลุดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาเดี๋ยวนักข่าวที่ราชบุรีนะฮะส่งมาว่าชาวบ้านที่นั่นซื้อปลากระป๋องมาพอเปิดเทใส่จานกลายเป็นปลานิลไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปบอกสายส่งบอกว่าให้หยุดขายเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันเป็นปลานิลมันไม่ใช่ปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าข้างๆกระป๋องยังเขียนว่าแมคคาเรลอยู่ฮะนั่นแหละครับ
1: ก็เป็นเรื่องของการปลอมสลาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามปก
0: จริงๆเนี่ยถ้าเกิด
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันกินได้ไหมมันอะไรไหมกินได้นั่นแหละ
0: ครับกินได้ฮะกินได้ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ตรงปก
0: เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขาเอามาเปิดให้ดูเลยนะพี่สันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปลาอะไรเอาซื้อมาหลายกระป๋องเลยฮะหลายยี่ห้อเลยเทเพราะกูรู้ว่ามีปลากระป๋องเป็นปลาดินจริงๆเสร็จแล้วพูดดำเนินรายการกินเองกินได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันเนื้อมัน มันเละ
1: เนี่ยมันลุยมันลุย
0: ใช่ครับใช่ครับ

0: มันไม่เหมือนปลาทะเลปลาน้ำจืดกับปลาทะเลต่างกัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ปลากระป๋องที่เขาใช้ปลาทะเลเพราะปลากระทะเลเรือมันไม่เรือมันไม่แหลกละเอียด
1: ฮะแม่ถ้าเกิดว่าทำอย่างข้างล่างบอกว่าจริงๆปลานิลเนี่ยทำปลาราดพริกนะเอาไปทอดให้มันดูกรอบๆก่อนแล้วก็มันราดพริกใส่กระป๋องก็น่าจะทานได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขออนุญาตถูกต้องว่ามันคือปลานิลหมอข้างดำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเหล้าราคาต่างจากปลากระป๋องทั่วไปมันก็น่าจะตีตลาดได้พอสมควรอยู่นะ
0: ไอ้นี่มันไอ้กรรมวิธีการทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ความร้อนหนักมากนะ
1: จนก้างมัน
0: จนกระทั่งก้างละลายใส่ปลาไปทั้งตัวพร้อมก้างก้างละลาย
1: ครับ
0: ก้างนี่แบบแตะลิ้นกันละลาย
1: ละลายใช่ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อมันถ้ามันเนื้อมันไม่นั่นพอมันเนื้อมัน
1: เละไปหมด
0: พอเปิดจากกระป๋องมาเอาช้อนแตะดันก็เละละแตกเละละ
1: นะครับมันคือปลาน้ำจืดมันไม่เหมือนปลาทะเลที่เนื้อมันไม่แน่นพอ
0: โอ้ยปลาทะเลก็ต้องนึกถึงเนี่ยมันว่ายขนาดไหน
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: กับปลาเลี้ยงในบ่อปลานิลปลาเลี้ยงในบ่อไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติปลานิลตามธรรมชาติไม่มี
1: ครับ
0: มีเลี้ยงในบ่อหมดเหมือนกับมักมวยอยู่แค่สังเวียนติดเชือกหมด
1: ครับ คุณต้องมาทอดก่อนให้มันเนื้อมันอย่างน้อยเนี่ยยังไงอบยังไงมันก็ยังเป็นเกาะแน่นเป็นเนื้อปลาอยู่เหมือนปลาราดพริกอะไรประมาณนี้ทอดกรอบๆหน่อยนะมันก็น่าจะไปได้ในตลาดเนี้ยเพียงแต่ว่าสำคัญก็คือคุณยังเขียนข้างฉลากว่าเป็นแมคเคอเรลอยู่อะเท่านั้นเองที่ถือว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแกะมายังไงมันก็ไม่ใช่ครับ
0: ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: เป็นปลาที
1: ่รัฐบาลญี่ปุ่น
0: มกุฎพระจักรพรรดิสมัยที่พระจักรพรรดิตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงโชวะ
1: ครับ
0: พระราชบิดาโชวะนี่ครับพระราชบิดาท่านเป็นมกุฎราชกุมารรู้สึกท่านน้อมเก้าถวายให้ครับ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่9
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะเป็นปลาแอฟริกาแล้วมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านจบวิชาประมง
1: ครับ
0: ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์สายเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมปลา
1: ครับ
0: ก็ไปเอาสายพันธุ์จากทางไอ้แอฟริกา
1: uh-huh.
0: แล้วก็ลองมาเลี้ยงมาเพาะพันธุ
1: ์ครับ
0: ขยายพันธุ์ได้รายได้ดูแล้วมันให้เนื้อให้คุณค่า
1: เป็นโปรตีนราคาดีเลยฮะใช
0: ่ฮะก็น้อมก้าวถวายมาที่ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงท่านก็เลยเอาไปแพร่พันธุ์นะ
1: ครับ
0: กลายเป็นปลาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยปลาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในเชิงพาณิชย์มากสุดก็ปลานิล
1: โอ้ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะรถเจาะตัวแล้วเบลเลอร์เลยตัวละโลครึ่ง2โลอย่างเงี้ยพี่ไพศาลพอนะครอบครัวนึงกินปลาทอดอย่างเงี้ยราดพริกอย่างเงี้ยนะต้มยำอย่างเงี้ย
0: ไอ้แดดเดียวนี่คือปลานิลใช่มั้ย
1: ปลาแดดเดียว
0: ที่เขาตากแดดมาแล้ว
1: ปลาสลิดปลาสลิด
0: อันนั้นเอานะปลาสลิดโอเ
1: ค
0: ไม่ใช่ปลานิลที่บางบ่อนี่คือปลาสลิดนะ
1: แต่ปลาสลิดครับปลาสลิดตัวประมาณฝ่ามือครับพี่ไพศาลแต่ปลานิลมันสามารถใหญ่ที่ตัวทุจานใหญ่มาก
0: ใช่ตัวใหญ่ได
1: ้แล้วก
0: ็ไอ้ที่แตกแขนงไปเป็นไอ้ปลาทับทงทับทิมนี่เข้าใจว่าจะสายพันธ
1: ุ์ก็ตระกูลปลานิลฮะ
0: ตระกูลปลานิลเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ผสมจนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูไปนะ
1: ก็เห็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเลี้ยงในบ่อแล้วมันดูแปลกๆมันมีสีขาวตัวหนึ่งก็จับสีขาวสีขาวมาผสมพันธุ์กันแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆมาให้เป็นเรื่องของปลาทับทิมไปเลย
0: ปลาเป็นปลาทับทิมไป
1: ฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เด่นปลาทับทิมก็คือไม่มีกลิ่นโคลนนะฮะแต่ปลานิลเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีกลิ่นโคลนเป็นปลาเหมือนกับอยู่ข้างล่างหน้าดิน
0: เนี่ยหน้าดินกินหน้าดิน
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลิ่นโคลนแต่ถ้าเกิดว่าไม่กังวลอะไรผมก็นอปลานิลนี่แหละฮะราคามันถูกกว่าทับทิมอย่างเอามาทำเป็นเมี่ยงอ่ะพี่เบสารที่ไปซื้อที่ตลาดราคาต่างกันเยอะนะ30บาท40บาทเลยนะปลานิลตัวละ100ฮะทับทิม150อย่างเงี้ยครับตัวเท่ากันเลยฮะ
0: ครับ
1: ผมก็ยืนชี้เลยขอปลานิล
0: ฮะไอ้ผมมันคนเป็นเจเนเรชั่นที่กินพวกปลาช่อนไอ้ตอนหลังก็คนก็ไม่ค่อยเอามาขายนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีปลาช่อนแปะซะอย่างเดียว

0: ที่มาทำกันเนี่ย
1: มาทอดก่อนนะทำแพะซะ
0: ผมเด็กๆเนี่ยทำแกงเขียวแกงไอ้ใส่กะทิปลาช่อนเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แกงปลากับปลาช่อนเอาปลาช่อนมาทำแกงแกงแบบใส่กะทินะ
1: ครับ
0: เป็นแกงคั่ว
1: อ้อเหรอฮะ
0: แล้วปลาช่อนมาผัดพริกผัดเผ็ดอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปกินตอนหลังๆเนี่ยร้านเขาทำนะกินแล้วเหม็นคาวมันไม่ผัดแล้วมันไม่เข้าเนื
1: ้
0: อผมก็เลยนั่งนึกเอ๊ะทำไมตอนผมเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแม่ผมมันได้ทำมันผัดแล้วมัน
1: หอม
0: เข้าเนื้อมากมันอร่อยมากมันเข้าเนื้อแบบนี้นะแต่ว่าพอมากินตามร้านตามอะไรเนี่ยคล้ายๆกับเอาปลาไปลวกน้ำมาแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเกาะๆหน่อยแต่ไม่เข้าเนื้อไม่ได้รสชาติ
1: ครับ
0: พอหลังๆก็เลยพอจะต้องสั่งอาหารร้านอาหารที่ทำปลาช่อนมาผมก็ไม่ค่อยสั่งเพราะมันไม่ได้รสชาติเหมือนเราทำชาวบ้านเขาทำกันเอง
1: ค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะนะฮะเมนูหายากๆประมาณนี้ครับพี่เพชร
0: แล้วตอนหลังๆคนก็ไม่ค่อยกินนะปลาช่อนนะ
1: ก้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าพี่ไพศาลว่าไงผมว่าก้างมันเยอะนะปลาช่อนนะครับ
0: จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ปันดินเนี่ยปันดินทับทิมเดี๋ยวมันมีก้างส่วนแค่ตรงท้องมันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ปลาช่อนโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าผมว่าก้างเยอะไปหน่อย
0: ก้างเล็กไอ้ก้างเล็กๆเล็กๆ
1: ก้างเล็กๆอ่ะใช่
0: ใช่รู้สึกจะใช่คนเขากลัวๆอยู
1: ่นั่นแหละแหมพูดถึงเลยมาอาหารการกินเลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเหลือประมาณสักครึ่งนาทีพี่ไพศาลเราพักกันก่อนไหมนะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับมาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Cod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตร
8: และอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองครับ
0: ครับ
1: แหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะพี่ไพศาลเรื่องของเมนูปลาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็บอกว่าแบบพี่ไพศาลต้องไปกินปลานิลแถวเขื่อนครับตัวมันจะใหญ่ๆเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกน้ำไหลประมาณนี้ฮะโอ้โหไปที่เขื่อนที่ศรีนครินทร์นะฮะกาญจนบุรีป่าสักชลสิทธิ์พี่ไพศาลร้านอาหารคนแน่นไปหมดเมนูหลักของเขาคือปลา
0: ตกลงเขาเอามาจากเขื่อนจริงๆหรือมาจากบ
1: ่อ ผมที่ไปเชียงรายนะกินริมแม่น้ำโขงเลยนะพี่เบสารสั่งเลยต้องปลาบึกนะที่มาถึงลำน้ำโขงแล้วเนี่ยฝั่งตรงเป็นเชียงของนะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวที่มีคาสิโนขึ้นนะนะ
0: ฮ
1: ะเราต้องกินปลาน้ำโขงขอสั่งต้มยำปลาบึกเนื้อแน่นหนังหนาหนาเหมือนหนังหมูเลยพี่เบสารแต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำไม่มีแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ปลาบึกเลี้ยงเยอะ
1: ครับในแม่น้ำโขงไม่มีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ต้องทำบ่อลึกมากนะปลาบึกต้องอยู่บ่อลึกมาก
1: แล้วนี่เขาไปปล่อยเขื่อนกันฮะเป็นปลาบึกเขื่อนฮะ
0: เพราะว่ามันต้องอยู่น้ำที่เย็น
1: อ่
0: ะมันต้องลึกเพราะมันต้องลงไปอยู่ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้ำมันอุ่นๆแล้วร้อนมันอยู่ไม
1: ่
0: ได
1: ้อ๋ออยู่หน้าดินเลยข้างล
0: ่
1: าง
0: มันอยู่มันอยู่ไปอยู่น้ำไปเย็น
1: ครับ
0: นะก็เอ๊ะมีข่าวนี้น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันทำให้ทำคงจะถูกมองในทางเสื่อมเสียพร้อมๆกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ก่อขึ้นนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขามีบทรายงานพิเศษว่ามันมีการเข้าไปเก็งกำไรอย่างแม่นยำในตลาดล่วงหน้าน้ำมัน
1: ครับ
0: นะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเดือนที่มันมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ที่พี่ไพศาลเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าววงในอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ว่ามันมีการปั่นหุ้นปั่นไอ้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเข้าซื้อขายอย่างแม่นยำผิดปกติมาก
1: ครับ
0: ในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาและมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญหรือราว 2.3 แสนล้านบาทโดยกระจายอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหลายแห่งและหลายประเภทสัญญาและทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศข่าวและนโยบายสำคัญสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน
1: ทั้งปลอบทั้งขู่อ่ะมันมีผลกับตลาดหุ้นตลาดน้ำมันทั้งนั้นนะฮะ
0: ทั้งข่าวดีที่จะทำให้น้ำมันร่วง
1: ครับ
0: และข่าวร้ายที่จะทำให้น้ำมันขึ้น
1: ครับ
0: มันจะออกมาประเภทตัดหน้าก่อนที่ทรัมป์จะออกมาทุกครั้งรายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากบรรดาเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญตลาดน้ำมันรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของรอยเตอร์เองระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขเดิมเนี่ย 2.6 พันล้านเหรียญที่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเคยออกคำเตือนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าห้ามการใช้ข้อมูลวงในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายนนี้ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐหรือ CFTC เนี่ยก็คล้ายๆกรต
1: ครับ
0: แต่เขาดูเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสอบสวนเรื่องนี้และแม้ทาง CFTC ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงๆแล้วมีการสอบสวนจริงหรือไม่ก็ตามทีมข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถ ยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้วางเดิมพันดังกล่าวและธุรกรรมเกิดขึ้นจากในสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นโดยธุรกรรม

0: เหล่านี้รวมถึงการเปิดสถานะขายหรือว่าช็อตโพซิชันเนี่ยที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงในตราสารอนุพันธ์ต่างๆเช่นสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดล่วงหน้า ICE และ CME ICE นี่ตลาดล่วงหน้าของ Brent ไง
1: ครับ
0: ที่ผลิตภัณฑ์ Brent ตลาด ICE ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน2ตลาดซื้อขายหลักของโลกได้แก่ International Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าน้ำมันและเชื้อเพลิงอ้างอิงระดับโลกแต่ทั้งสองตลาดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวจาก CME ก็คือชิคาโก Mercantile Exchange เนี่ยกำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อันนี้เขายอมรับว่ามีการตรวจสอบธุรกรรม
1: ครับ
0: ต่างๆเหล่านี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำก่อนข่าวสำคัญทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวอาศัยข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลในการซื้อขายหรือไม
1: ่
0: เทรดเดอร์เริ่มสังเกตเห็นธุรกรรมผิดปกติครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคม69โดยคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่7เมษายน69ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE ร่วงลงมากถึง 15% และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่17เมษายน69เมื่อทางการอิหร่านและทรัมป์พูดถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเมื่อวันที่21เมษายน69เมื่อทรัมป์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รอยเตอร์และสื่ออื่นเคยรายงานธุรกรรมในสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสหรือ WTI ซึ่งเป็นสัญญาหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกโดยมูลค่าธุรกรรม4วันอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามการคำนวณเบื้องต้นของสำนักข่าวรอยเตอร์สอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายตลาดและหลายสัญญาพบว่ามีการวางเดิมพันลักษณะเดียวกันในสัญญาน้ำมันดีเซลยุโรปสัญญาน้ำมันเบนซินสหรัฐรวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ระยะยาวในวันและเวลาตรงกันส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์ตามการคำนวณของรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะครับ
1: เขาก็สงสัยเหมือนกับคนทั้งโลกอะว่าเดี๋ยววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอบอีกวันขู่พรุ่งนี้ปลอบเนี่ยนะฮะหุ้นน้ำมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีคนที่ถ้าเกิดว่ารู้วงในว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรัมป์จะอภิปรายจะโพสต์ว่ายังไงถ้ารู้ตรงนั้นอ่ะโอ้โหพี่เพศาลแล้วก็เข้าไปทำอะไรก่อนเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับโอ้หลายคนเขา
0: ตั้
1: งข้อสงสัย
0: มีบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่วงในธรรมดาที่ฉวยอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวบุคคลสำคัญด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเรื่องอย่างนี้นะโอ้มันประโยชน์มันเป็นเรื่องของเงินมหาศาลนะ
1: มหาศาลใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะส่วนสถานการณ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขาหยอกกันทำก็บอกงี้นะพี่ไพศาลนะประทักกันประปรายเป็นการหยอกเอิญกันหรือไม่นะฮะก็
0: น้ำมันก็กลับขึ้นไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ก็เมื่อวานที่คุยกันเรื่องของทองคำถ้าสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันมันจะลงใช่ไหมพี่สารทองคำมันจะขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ห่วงว่าแล้วตกลงทรัมป์จะเอายังไงนะฮะนั่นแหละฮะกับสถานการณ์โอ้อย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับส่วนอเมริกากับทางอิหร่านก็มีการโจมตีกันนะฮะแต่ว่าแหมเป็นการโจมตีเล็กๆเล็กน้อยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่าเซนคอมบอกว่าเรือพิฆาต3ลำถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและก็เรือเร็วขนาดเล็กของอิหร่านขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าได้ตอบโต้ที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและพื้นที่พลเรือนของอิหร่านรายงานบอกว่านะฮะ มีการเปิด

0: ้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเทหะรานด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ลงโดยให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์นว่าเป็นเพียงการแย่กันเล่นเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะเพื่อสื่อว่าเป็นการปะทะกันเล็กน้อยที่อิหร่านพยายามลองดีกับสหรัฐแต่ถูกสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงจนราบคาบและยืนยันผ่านทาง The News York Times ว่ายังไม่ต้องประกาศจุดจบของการหยุดยิงแต่ว่าอย่างก็ตามครับทรัมป์ได้เตือนว่าอิหร่านถ้าไม่รีบลงนามในข้อตกลงสันติภาพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยกล่าวบอกว่าหากไม่มีการหยุดยิงก็จะมองเห็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากอิหร่านเองส่งสัญญาณถึงการยกระดับการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่หากการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าเปราะบางอย่างมากเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็เป็นแผนการเพื่อกดดันทางการเมืองฮะเนี่ยเขาหยอกเอิญกันเมื่อวานนี้ฮะเอาเรือเร็วเรือเล็กไปยิงโจมตีกันสหรัฐก็ซัดไป 2-3 รอบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยุติกันไป
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทางทรัมป์ว่าอย่างนี้ครับเป็นการหยอกเอิญฮะหยอกเอิญครับ
1: หยอกชาวบ้านเดือดร้อนกันเลย
0: ใช่ครับพอหยอกแบบนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็พุ่งเลยนะ
1: อ่ะพักกันอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ผมเห็นในคลิปที่ฝนมันรั่วจากหลังคาของ
0: สนามบิน
1: ท่าอากาศยานสนามบินที่จังหวัดตรัง
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วมันก็มีเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็คอมเมนต์ของคนนะท่านาอายบ้างอะไรบ้างเพิ่งสร้างเสร็จแท
0: ้ๆโอ้โหถ้าทศยบดราม่าแบบนี้นะเอากระป๋องสีไปวางไปรองน้ำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วโอ้โหนี่ท่าอากาศยานนะครับเนี่ย
1: ความ
0: พลุกพล่านในประตูของประเทศเลยนะครับ
1: ใช่ก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ลูกเทพใช่ไหมพวกกลุ่มลูกเทพ
0: ครับครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน7พฤษภาคม69ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตและนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทางกรมท่าอากาศยานเนี่ยนะทย.เนี่ยเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานจังหวัดตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานคุณดนัยเลือนสอนบอกกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้ในส่วนของงานชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยลิบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน 53.5 ล้าน 5 แสนบาทเพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: อ๋อก็คือมันมีการทิ้งงานอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วเขาเลยโบยไปเลย

0: ว่าอันนี้มันเป็นผลงานของผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน
1: ฝ
0: นได้ผู้รับเหมาใหม่มาทำจนจบเน
1: ี่ยนอกจากมันรั่วแล้วนะมันไม่ใช่รั่วน้อยๆด้วยพี่ไพศาลนองพื้นเต็มไปหมดเลยฮะฝ้าไปดงฝ้าไปดำร่วงมาหมดเลยฮะ
0: โอ้หลังคามันรั่วนะ
1: ครับ
0: มันก็ลงมาทางที่ฝ้าแล้วก็หล่นจากฝ้าลงมาอีกที
1: พอฝ้ามันอมน้ำไม่มากๆเนี่ยนะครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็หล่นลงมาแต่ว่าไม่กระทบกับการให้บริการนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูไม่ค่อยดีนะครับมาตรฐานการก่อสร้างมันมีปัญหานะ
0: ก็บอกว่าวันนี้ก็วันที่8นี้ท่าอากาศยานตรังก็เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ
1: ครับ
0: ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินก็สามารถขึ้นลงได้ตามปกติก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะ
1: โอ้โหคืออย่างนี้พี่ไพศาลมาตรฐานการก่อสร้างเรามันต้องเข้าไปดูนะว่ามันได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแผ่นดินขยื่นแผ่นดินไหวอาคารใหญ่ของเราล้มคลืนลงมาเลยไกลเป็นพันกิโลนะฮะอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดใช้สวยงามทาสีซัดเอี่ยมอ่องอรไทยเนี่ยนะฝนตกลงมามันรั่วนะฮะอาคารรัฐสภามูลค่าตั้งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านนะฮะฝนตกทีไรมีปัญหาทุกครั้งนะครับเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูด้วยเอ๊ะมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีอะไรกันนอกในกันหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของอาคารถล่มด้วยเหมือนกันนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีครับ
0: กำลังก่อสร้าง
1: กำลังนี่ลงมาเฮี้ยนเลยนะฮะนะครับคนเจ็บจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นะฮะเหตุ
0: วันนี้มันเกิดพายุถล่มหนักนี่แถวโซนจังหวัดภาคตะวันออก
1: ใช่ไหมครับ
0: อ
1: าคารถล่มที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดว่ามีคนตายแล้วนะครับก็เป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันลงมาจนมองไม่ออกฮะว่าอาคารเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนฮะถล่มลงมามีเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานที่ศรีราชาเดิมเนี่ยว่ามีการบาดเจ็บไป2รายนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพธุรกิจรายงานล่าสุดก็มาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่าย3นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หนองขามศรีราชาครับโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งพื้นที่ศรีราชานะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอคนบาดเจ็บเป็นชาย2คนยังไม่ทราบชื่อนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลจุดเกิดเหตุเป็นโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารครับระหว่างที่คนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นโครงสร้างหลังคาเกิดทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้ง2คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะสาเหตุของการถล่มยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดตำรวจกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าดูจากภาพของหลายสื่อมันเดาไม่ออกเลยพี่ไพศาลมันเป็นหน้าตายังไงเพราะมันลงมากองกับพื้นหมดเลย
0: แบนราบลงไป
1: แบนราบไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นโครงเหล็กฮะ
0: ครับเอ๊คุณพี่พัฒน์แกมีไอเดียอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยมีไอเดียเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเขาสั่งการให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปเร่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำไปใช้ทำถนนนะหลังผลวิจัยบอกว่าช่วยลดการบาดเจ็บได้ถึง 40% เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เข้าได้ประชุมเป็นการประชุมเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของฐานรากโดยเพราะกลุ่มเกษตรกรสวนยางซึ่งล่าสุดเตรียมผลักดันการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำมาใช้งานจริงบนท้องถนนสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกัน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทาง

0: ถนน
1: ครับ
0: โดยมีนายสมศักดิ์ปลาวันประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราไทยกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศพร้อมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงรองอธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมนะฮะคุณพิพัฒน์กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจากยางพาราธรรมชาติซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากสถาบันชั้นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรร
1: ม
0: เช่นแผ่นยางครอบกำแพงคอนกรีตหรือ RFB หลักนำยางหลักนำทางยางธรรมชาติหรือ RGP และแผ่นยางหุ้มราวเหล็ก RGC เป็นต้นอ๋อไม่ใช่มาทำถนน
1: เอามาทำอุปกรณ์ส่วนควบของถนนผู้พวกเสาหลักกิโลไอ้กำแพงกันชนเนี่ยประมาณนี้
0: ใช่นะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึ้น 25-45% ลดความรุนแรงการบาดเจ็บได้ถึง 35-40% และที่สำคัญยังมีความนุ่มนวลซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แนะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการจราจรขั้นสูงสุดก่อนจะขยายผลติดตั้งไปยังจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพิจารณาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนินชะลอความเร็วยางพาราหรือแผ่นยางกันลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถนำร่องทดสอบมาตรฐานจนนำไปสู่การใช้งานในวงกว้างได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคายางพาราและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยโดยเฉพาะสหกรณ์ยางพารากว่า29แห่งที่ได้ลงทุนด้านเครื่องจักรไปแล้วให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ก็คือดึงการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะทำให้ราคา
0: ผมก็จะเอามาแปลทำเป็นไอ้พื้นถนนนะเคย
1: เอามาทำแล้วใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ทำก็มันก็ได้ผลดีพอสมควรพี่ไพศาลอายุการใช้งานก็ยืดระยะไว้ดีกว่าพวกยางมะตอยนะ
0: เห็นมีคนเขาบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
1: ต้นทุนมันสูงเหรอ
0: ไม่ใช่สูงมันใช้งานได้นานมากมันไม่ได้ผมแทบจะเรียกว่าทำคือลาดไอ้ถนนแบบมียางพาราแบบนี้แล้วมันไม่ต้องซ่อมเลยอ่ะนานมาก
1: มันเหมือนบริษัทผลิตไฟฟ้าพวกต่อตรงตอรีดอ่ะถูกไล่ออกหมดแล้วพี่เวสารใช้20ปียังไม่ซื้อใหม่เลยฮะ
0: อ๋อครับ
1: นั่นน่ะ
0: คิดผลิตภัณฑ์อะไร
1: ครับโรงงานอยู่ไม่ได้
0: เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันทำโอ้โหทำแล้วไม่ต้องซ่อมอ่ะกว่าจะซ่อมเนี่ยมัน10ปีอ่ะค่อยงบซ่อมหายหมดเลย
1: ครับครับครับอ๋อประมาณนั้นนะ
0: ฮะแต่มีบางคนเขาว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: ครับมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาอย่างนี้พี่เพศานอยากให้คุยเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภากับสสด้วยค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรครอบคลุมถึงการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
0: เอาก็คุณหมอวรงค์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีคุณหมอวรงค์

0: ควักเองไม่ได้นะ
1: แล้วสเต็ปที่2ก็คือลดจำนวนในที่ปรึกษาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังไม่คืบหน้า
0: ก็ยังไม่คืบ
1: อันที่3ก็คือตัดพวกสวัสดิการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้า
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ก
1: ็ไอ้สวัสดิการจะมีรายละเอียดว่ายังไงอันนี้เราไม่ทราบ
0: ฮะก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณหมอวรงค์ที่วันก่อนประชุมสภากันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของเนี่ยฮะข้อเสนอต่อกรรมการกองทุนนะฮะที่บรรดาสมาชิกวุฒิสภาเขาจะจ่ายเงินสมทบเดือนละ 3,500 พี่เบสารแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรประมาณนี้คุณหมอเขาอภิปรายนะฮะบอกว่าอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตส.ส.และอดีตส.ว.นะฮะซึ่งกรรมการกองทุนมีทั้งหมด21คนแบ่งเป็นส.ส.และส.ว.รวมกันถึงรวมกับอดีตสมาชิกรัฐสภามีอีก17คนหากรวมเลขาธิการของสภาและวุฒิสภาก็รวมเป็น19คนส่วนคนนอกมี2คนก็คือปลัดคลังกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ทำให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสภามากเกินความจำเป็นหรือไม่เพราะถ้าเกิดบวชกันเนี่ยคนนอกสองคนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นอดีตสว.อดีตส.ส.นะฮะซึ่งสิทธิประโยชน์คนกลุ่มนี้ได้ด้วยไงครับคุณหมอบอกว่าปัจจุบันฮะส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3,500 แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์ด้วยกัน1เงินทุนเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2. การรักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ 103,000 กรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีได้วงเงิน 103,000 นะต่อปีสิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยในหลักการเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิเนี่ยมันไปครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยครับพี่ไพศาลฮะซึ่งมันมากเกินความจำเป็นตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วโอ้โหค่าเทอมมันแพงมากเนี่ยครอบคลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยมัน
1: หมายถึงว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายบางส่วน
0: นั่นแหละฮะตัวเลขตรงนี้ยังไม่มีครับคุณหมอบอกว่าตรงเนี้ยมันเกินความจำเป็นอยากให้ลดหรือว่าตัดไปเลยนะฮะและอีกกรณีคือกรณีทุพพลภาพนะฮะอันเนี้ยจะได้ 1,500 15,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวและลูกจะได้ 200,000 บาทอันเนี้ยคุณหมอลุกขึ้นมาบอกว่าขอให้กรรมการกองทุนช่วยพิจารณาลดทอนตรงนี้ลงไปหน่อยได้ไหมนะฮะจุดประสงค์ที่คลางแคลงใจก็คือบำนาญส.ส.และส.ว.หากจ่ายเงินแค่ปีเดียวแล้วเกิดยุบสภาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์นี้ไปจนตายถือว่าสิทธิ์มันมากเกินความจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาให้ที่สามารถให้บุตรไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็นฮะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาว่าที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยเบิกได้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจเรียนโรงเรียนเอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะ
1: คุณหมอวรงค์ก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
0: อ
1: ยู่ไม่อยู่ในวิสัยที่หาได้อยู่แล้ว
0: ครับเพราะคุณหมอเองก็บอกว่าผมก็อยู่ในข่ายที่ผมได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศทุกทิศทั่วไทยอยู่กับเรานะครับ LTM FM 95วิทยุเครือข่ายอสมทนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงฟังข่าวกันวันนี้อยู่กับน้องด้งและพี่กล้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะดีเจก็กล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกับเราคนอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเพจ Facebook LTM FM 95เป็นยังไงบ้างคะน้องด้ง
1: ก็วันนี้อยู่กันเกือบร้อยนะครับวันศุกร์พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีครับพี่อังสนาทักทายดีเจทั้งสองมานะครับ

0: สวัสดีพี่เอกวุฒินะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะพี่วัฒนศักดิ์บอกว่านักร้องดังๆสมัยก่อนก็เสียชีวิตเพราะว่าไปจอดรถนอนข้างทางใช่ไหมพี่นงรักของเพลงเดี๋ยวฝากไว้ให้นะครับพี่วันชัยพี่นาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้านะครับพี่สุภาพนะครับพี่กัลยานะครับโอ้โหวันนี้อุ๊ยอบอุ่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงขึ้นไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมอบางแคฝนตกจ้านะครับรับทราบ
1: ฟ้ามาดงพี่ดงมาก็ตกไหม
0: ตกแถวบ้านก็ตกบางนาประเวศเนี่ยอสมทนี่น้ำเจิงเต็มลานจอดเลยพี่กวยแต่ว่าตกหนัก
1: ด้วยใช่
0: นะครับก็อย่างที่บอกสุกเสาร์นะพี่สุกเสาร์จะเจอพายุฤดูร้อนกัน
1: เสาร์อาทิตย์นี่แหละก็เจอ
0: ใช่มาอัปเดตข่าวกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10โอ้โหหัวอกคุณแม่นะคะโดง
0: ครับผม
1: หัวอกคุณแม่เนี่ยที่ต้องเลี้ยงลูกที่โดนแม่โดนคนที่ตัวเองจ้างมาเลี้ยงลูกอะสลับลูกไปอะแล้วก็เลี้ยงลูกที่ไม่มีลูกตัวเอง
0: อู้ยังกันในซีรีส
1: ์เหมือนทีวีที่เราเคยดูกันอะ
0: เหมือนซีรีส์แนวตั้ง
1: แล้วไปจับตั้งแล้วนะคุณปวีณาหงษ์ตระกูลนะคะ
0: นี่เกิดในไทยเหรอเนี่ย
1: นี่เกิดขึ้นในเมืองไทย
0: ค
1: ุณปวีณาเนี่ยแหละซึ่งเป็นประธานมูลที่ปวีณาหงษ์ตระกูลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวแก้วอายุ24ปีซึ่งเป็นแม่ผู้ใจสลายลูกสาว3ขวบถูกนางสาวส้มซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอายุ29เนี่ยสลับตัวไปตั้งแต่5เดือนก็ตัวเองเลี้ยงลูกมาจนถึงเนี่ยจนถึง3ขวบเนี่ยเป็นลูกคนอื่นมาแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวแท้ๆของตัวเองเลยนะคะโดยนางสาวส้มเนี่ยที่เลี้ยงอ้างว่าเอาไปให้สองสามีภรรยาชาวเมียนมาที่บางละมุงนะคะก็เลยไปนัดหมายเจรจากับพ่อแม่ชาวพม่านี่แหละชาวเมียนมาเนี่ยนะก็ชื่อว่านางสาวเมย์ซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่นางสาวแก้วเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะคะเลี้ยงอยู่ก็เลยติดต่อมาขอรับอ่ะจะรับลูกตัวเองกลับไปดูแลไงแต่ในสุดแล้วคุณไปคุยมาแล้วเขาสองฝ่ายก็ตกลงว่าจะร่วมกันดูแลเด็กก็คงผูกพันนะโด้ง
0: ครับ
1: เนาะหมายถึงว่าตัวเองแม้ว่าจะเลี้ยงลูกสลับเนี่ยก็ยังผูกพันก็เลยตกลงว่าจะร่วมกันดูแลก็เลยวิงวอนนะคะคุณปวีณาเนี่ยวิงวอนเลยว่าให้คนที่พาลูกแท้ๆของนางสาวแก้วไปเนี่ยขอให้นำเด็กมาคืนสู่อ้อมกอดแม่สงสารแม่เถอะอย่าไปแยกลูกแยกแม่กันเลยถ้าเกิดมีพลเมืองดีเนี่ยมีบอกแสช่วยติดต่อมาที่โบและที่ปวีณาที่เบอร์โทรศัพท์098-478-8991นะคะหรือติดต่อไปที่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหรือว่าบางละมุงก็ได้นะคะหรือติดต่อไปที่บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะที่ชลบุรีก็ได้นะคะขอช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่าโอ้น่าสงสารมากเลยที่คนเนี้ยเข้าใจจะขาดเนาะคนเลี้ยงลูกอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่ให้มันรู้ว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วอ่ะเป็นลูกคนอื่นอ่ะแล้วก็ติดต่อไปเพื่อจะนึกว่าจะสลับคืนกันก็ยังไม่ได้คืนไอ้คนที่เป็นชาวเมียนมาคนนี้ที่เป็นที่เลี้ยงอ้างว่าไปเอาให้คนนี้ก็เลยคิดว่าจะมานัดมาเจรจามาคืนกันก็เขาไม่อยู่ที่เขาแล้วเขาต้องให้บอกแสบ้างเนอะเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสงสารจังเลยเหมือนหนังจีนเลยเนาะไอ้เหมือนหนังละครจริงเลยเนี่ย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: วันนี้มีเรื่องที่แม่พระอาจารย์พยอมบอกมันอุตรินะฮะคือมี AI เนี่ยนะฮะใช้หน้าและเสียงของพระอาจารย์นะไปขายยาปลุกเซ็กอยู่ในโลกโซเชียล
1: นะหน้าเหมือนอาจารย์พยอมเหรอพระพยอมเหรอ
0: เป็นพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่เลยพี่นะเวลาเพียง5วันนะคุณจะมีอารมณ์ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นตัวพระอาจารย์พูดเลยแล้วก็มีข้อความ
1: AI,
0: มีเบอร์ให้ติดต่อ
1: AI
0: ทำได้ทุกอย่างจริงวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยเข้าไปกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะฮะให้พระอาจารย์เนี่ยถามว่าจะดำเนินการไหมเนี่ยมันมีคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกเดี๋ยวจะไปให้ตำรวจจัดการนะแล้วก็วอนไปยังสำนักพุทธด้วยนะฮะให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในการไปแจ้งความไปลบคลิปไปสกัดคลิปทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันเสื่อมแบบนี้ถึงขนาดเอาตัวพระอาจารย์เนี่ยนะฮะไปขายยาปลุกเซ็ก
1: ไปขายยาปลุก
0: อาจารย์บอกฝากญาติโยมใช้วิจารณญาณนะครับดูก็รู้ว่าเป็น AI นะขอให้ตั้งสติอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่ไปบอกกันว่าซื้อสิพระอาจารย์แนะนำ

0: เอออย่างเนี้ยนะครับเออเขาก็บอกว่าก็ฝากนะฝากถึงญาติโยมนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้กลุ่มพวกนี้
1: นะที่จะสอบของพระพยอมเนี่ยก็มันต้องมาทำเรื่องแบบนี้แน่ๆเลยคนจะซื้อก็ต้องอย่าเชื่ออย่ามาหลงเชื่อเลยไปเชื่อได้ไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าพอมันมีข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมีพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่ซึ่งมันเป็นคลิป AI เนี่ยแต่มันก็เหมือนไงบางคนก็เห็นพระก็อาจจะเคลิ้มไม่ได้เอะใจไปหลงเชื่อหรือเปล่าแล้วก็นะครับก็ให้รู้ว่าเออมันมีเออมันมีอย่าง
1: น
0: ี้ด้วยนะ
1: แต่โลกเดี๋ยว AI มันตามยากเนาะได้ข่าวว่า
0: ใช่
1: มันเคยคุยกับน้องโยโชกับแพรบอกผู้ป่วย AI มันยากมากในการที่จะหาต้นต่ออ
0: ืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะไปที่อุบัติเหตุอีก1สถานที่นะคะซึ่งถือว่าโอ้โหบ้างเลยนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก่งเนี่ยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางดังบ้างเลยอ่ะตามก็กล้องจอปิดเห็นแล้ววันนี้พี่ไปเห็นที่เส้นทางมุ่งหน้าที่บ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะคนขับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตายเลยอ่ะติดตายอยู่ในรถเลยนะคะเจ้าที่กู้ภัยก็เข้าไปก็พบว่าเป็นรถเก่งสีขาวรถเก่งนะคะสภาพด้านหน้านี่ยับเยินชิ้นส่วนรถเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะคะเขาบอกว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งเนี่ยจะบอกว่าขับรถต้องระวังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่มีสติอ่ะถ้าเกิดว่าง่วงเนี่ยนะเจอทางโค้งเนี่ยมันตัดสินใจที่จะหักหลบหรือว่ายากเหมือนกันเนาะหรือจริงหักหลบแล้วแล้วไปชนเสาไฟก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงทางโค้งรถคันนี้ก็พุ่งอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยภายในรถพบร่างผู้ชายสูงใหญ่นะคะรูปร่างใหญ่อายุ35-40 ปีติดอยู่ในเบาะคนขับนะคะตรวจสอบเบื้องต้นผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีชีพจรแล้วก็เสียชีวิตเลยที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากว่าแรงกระแทกมหาศาลเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ตัดถังนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชันสูตรเบื้องต้นค่ะแต่สอบสวนแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังตำบลบ้านนาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดอาการหลับในทำให้เท้าเผลอเหยียบคันเร่งค้างไว้รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงโดยไม่มีรอยเบรกไงก็บอกคนจะเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วก็คงคิดว่าเป็นเบรกหรือเปล่าไม่มีรอยเบรกเลยอ่ะพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปค่ะขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โอ้โหนี่ก็น่าสงสารนะเราเคยเตือนว่าถ้าฟ้าฝนโดยเฉพาะถ้ามันฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยนะฮะอย่าไปยืนอยู่กลางแจ้งนะพี่กวนเนาะล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับมีหญิงสาวตั้งครรภ์อ่อนๆนะฮะไปตกปลาทีนี้เธอก็เห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาเลยก็กำลังเก็บอุปกรณ์ตกเบ็ดเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับปรากฏไม่ทันครับฟ้าผ่าลงมาตึ้มใส่เธอนะเสียชีวิตเลยนะครับหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีที่อยู่ข้างๆเนี่ยรอดหวุดหวิดนะฮะแต่ก็ไอ้ที่รอดหวุดหวิดนี่ก็มีอาการชาไปครึ่งตัวเหมือนกันนะคือเวลาฟ้าผ่านี่มันรุนแรงมากเนาะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงเนี่ยเจอร่างนะครับของคุณวันนิพาอายุ30 ปีเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ที่หัวไหล่เนี่ยมีรอยไหม้ดำจากการถูกกระแสไฟฟ้าผ่าลงมานะฮะสอบถามนะครับสามีที่อยู่ข้างๆชื่อว่าพี่อานนท์อายุ25 ปีนะก็บาดเจ็บเหมือนกันนะชาไปครึ่งตัวก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือมาจอดรถตกปลาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะตั้งแต่บ่ายทีนี้เห็นแล้วล่ะว่าตอนฟ้าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมาแล้วฟ้ามืดมาเลยนะฮะก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไม่ทันโอ้โหเกิดฟ้าผ่าลงมาซะก่อนนะครับ
1: ไม่รู้ในตัวมีอะไรหรือเปล่าเลยเนาะ
0: ถือนี่พี
1: ่อะไรหร
0: ือ
1: เปล่า
0: เบ็ดตกปลาไม่รู้มันมีอะไรที่เป็นชนวนเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเหรอถือเบ็ดตกปลาเราเดี๋ยวต้องตำรวจเขาไป
0: ระวังกันนะครับช่วงนี้เนี่ย
1: แต่ทางที่ดีคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าจะมาแล้วคิดว่าหลบก่อนดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: ไม่ต้องรอ
0: ให
1: ้มันตกอ่ะ
0: ครับผม
1: เห็นฟ้ามืดฟ้าอะไรเงี้ยเห็นท่าทีไม่ท่าทางจะไม่ดีแล้วออกไปหาไปแล้วก็ต้องการหาที่หลบเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะถ้าหลบใต้ต้นไม้ต้นไม้หักอีกอาคารพังถล่มโอ้โหต้องดูที่มันแข็งแรงอ่ะ
0: ดวงจะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็อันนี้ปลอดภัยอ่ะ
0: เออก็ไม่แน่ก็ไม่แน
1: ่เออ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่ไงนี่ไงหนังจีนแนวตั้งอ่ะนี่ไงมาใช้ฉากสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นถ่ายซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเออบอกเป็นซีรีส์แนวตั้งเถื่อนไปปักหลักถ่ายอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไปตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวันนี้ตำรวจเขาก็ตามนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะที่แฝงตัวมาจากนักท่องเที่ยวนะคะทางผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในวันนี้ก็เลยบอกว่าได้เบาะแสว่าเอ้ยเนี่ยมีกองถ่ายหนังแนวตั้งนะเป็นกลุ่มชาวจีนเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ปักหลักอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปเลยตามพิกัดไปเลยนะคะไปเจอแล้วก็ปรากฏว่าเขากำลังถ่ายทำกันอยู่เลยแล้วก็ดูแล้วไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายใดๆแล้วก็การถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมาควบคุมการถ่ายทำนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์จะมาถ่ายทำในเมืองไทยเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปี2551นะแล้วนอกจากนี้ไม่เจอการขออนุญาตแล้วก็ยังพบอีกว่าคนเหล่านี้เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายด้วยนะคะไปสอบปากคำสอบถามนางหวยเป็นผู้ต้องหาก็ให้การยอมแล้วว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงด้วยกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วก็เลือกใช้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่มีที่เสียงเลยเป็นฉากนะคะเออเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทางเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะคะฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับนะถึง1ล้านบาทเลยด้ง
0: ครับครับ
1: เออเจ้าที่ก็ควบคุมชาวจีนทั้ง8คนเนี่ยนะส่งสถานีตำรวจภูธรหางโดงแล้วก็นะคะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเข้ามาถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะดำเนินการแจ้งการกระทำความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์นะคะกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาตามกฎหมายอีกคดีหนึ่งโอ้ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนปรับสูงถึง1ล้านบาทหรือเปล่าแต่ทางนี้ก็ไม่ถูกนะโดนมาใช้เห็นว่าท้องสถานที่บ้านเมืองเราสวยงามเนี่ยก็ขออนุญาตเขามาดิบ้านเมืองเราก็ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันออกไปเนี่ยถ้าเกิดรู้เป็นเมืองไทยเขาก็ใช่ไหมมันจะได้คนก็อยากตามมาท่องเที่ยว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไอ้โปรย

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ติ๊งอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย์
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นี่นะฮะโอ้โหฟังเรื่องราวนี้พี่กัวอยากจะให้คนส่งของพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยมาอยู่ในเขตบ้านเราจังเลยคือพี่ไรเดอร์คนนี้เขาจะสกรีนสินค้าให้เราก่อนนะอย่างเช่นเขาเห็นกล่องเนี้ยนะครับมีประวัติเคยส่งมาแล้วแล้วถูกตีกลับแล้วเป็นมิจฉาชีพเขาจะทำการถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดมาแล้วก็โทรมาถามเราว่าเราสั่งอะไรถ้าเราไม่ได้สั่งไอ้ของชิ้นนี้เขาจะตีกลับให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะโดยที่เราจะได้เงินคืนนี่ฮะเขาช่วยสกรีนให้เราก่อนระดับหนึ่งเพราะว่าล่าสุดมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ฉะเชิงเทราสั่งทุเรียนมาครับไม่ใช่หลวงพ่อแหละหลวงตาแล้วพี่หลวงตาอายุ71ดูในโซเชียลแล้วอยากกินทุเรียนนะฮะก็คงจะรู้ไม่เท่าทันในพวกมิจฉาชีพนะฮะหลวงตาบอกว่ามันจัดโปรโมชั่น333บาทได้ทุเรียน3ลูกแต่ถ้าหลวงพ่อเพิ่มเงินอีก550หลวงพ่อจะได้ทุเรียน8ลูกนะหลวงตาก็เลยตัดสินใจเพิ่มแล้วก็สั่งไป8ลูก800กว่าบาทรอมา1สัปดาห์นะครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาจากพี่ไรเดอร์คนนี้ฮะต้องเอ่ยชื่อพี่เขาหน่อยพี่เขาสุดยอดจริงชื่อว่าคุณนเรศสมณะอายุ39ปีเป็นพนักงานขนส่งของค่ายสีแดง JNT น
5: ะ
4: โทรศัพท์มาบอกหลวงตาบอกว่าหลวงตาทุเรียนเจ้าเนี้ยเคยมีลูกค้าสั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนะมันไม่ตรงปกหลวงตาจะให้ผมเปิดไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกมันเป็นทุเรียนอ่อนจะได้คืนเข้าไปหลวงตาจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะฮะหลวงตาก็เลยเอาที่อย่างที่โยมว่าแล้วลองเปิดดูเปิดออกมาจาก8ลูกเหลือ4ลูกเห็นไหมเหลือ4ลูกแล้วเป็นทุเรียนอ่อนทั้ง4ลูกเลยแล้วเป็นลูกเล็กด้วยไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้นะฮะเนี่ยเขาช่วยสกรีนได้ก่อนหลวงตาเลยบอกว่าโอ้หลวงตาไม่โดนหลอกก่อนหน้านี้หลวงตาเคยโดนหลอกมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ใช่ทุเรียนนะหลวงตาเคยสั่งซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วโดนหลอกแสดงว่าหลวงตาเนี่ยไม่เท่าทันในพวกโซเชียลแล้วหลวงตาไม่ควรสั่งซื้ออะไรในโซเชียลละนะเพราะว่าครั้งนี้จริงๆเนี่ยหลวงตาต้องโดนหลอกไปครั้งที่3ถ้าไม่มีพี่ไรเดอร์คนนี้สกรีนให้ก่อนนะเออนะครับนี่แหละ
5: แต่เป็นพระเนอะจะบอกญาติโยมด้วยได้ว่าน้องก็อยากถ่ายอะไรเนาะ
4: ใช่แต่ที่สำคัญคือตอนที่คอนเฟิร์มกับไอพ่อค้าทุเรียนนะก็ให้ชื่อให้ที่อยู่ที่วัดไปนะชื่อก็เป็นชื่อพระนะหลวงตาบอกดูสิมันยังกล้าหลอกรู้เป็นพระยังกล้าหลอกเลยหรือในคนเราอ่ะ
5: ไม่กลัวบาป
4: ไม่กลัวบาปกะกินเงินหลวงตาทั้งที่รู้ว่าชื่อเนี่ยชื่อคนสั่งก็พระชื่อที่อยู่ที่ส่งก็วัดมันไม่สนไม่สนใจ
5: มันไม่สน
4: แล้วว่าพระเจ้าอะไรอ่ะเออนะครับ
5: ไม่สนใจแล้ว
4: จะซื้อของออนไลน์ก็ระวังกันนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4แต่ข่าวนี้

0: จูด้งเป็นแก๊งผู้สูงวัยร่วมกลุ่มกันปกติคนสูงวัยเขาจะรวมกลุ่มกันไปออกกำลังกายเป็นลูกเป็นนี่เล่นอะไรก็ได้มันสภากาแฟกินก็เราก็คุยกันร่วมกลุ่มกันเสพยาด้ง
1: สูงอายุเสพยาโอ้โห
0: ใช่เป็นรวมกลุ่มกันเสพยาชาวบ้านเอือมละอากันมากมากเลยนะคะก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งเลยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีวันนี้ก็เลยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วนะก็เลยไปที่บ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในตลาดทรัพย์สินซอย2เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านก็บอกหูยสุดละอาและเหม็นกลิ่นยาเสพติดจากบ้านหลังเนี้ยมีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเคยโดนจับแล้วก็ถูกปล่อยมานะก็กลับมาสร้างความรำคาญเหมือนเดิมทั้งเด็กคนแก่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยค่ะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะวันนี้อำเภอก็เลยสั่งการทางประดานอำเภอหรือลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยไปถึงก็ไปเจอเลยเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเสพยาอายุ64ปีมีพฤติกรรมกำลังนั่งเสพยาอยู่เลยนะในห้องพักตึกแถวเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยเจ้าที่ก็เลยค้นที่ห้องพักก็เจอยาบ้า3เม็ดนะคะสอบถามเจ้าตัวก็ให้การสำหรับรับสารภาพบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วตรวจสอบจากประวัติเนี่ยก็เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้วจำนวน2ครั้งเจ้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบฉี่เป็นสีม่วงก็เลยส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไปค่ะขยายผลไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ถนนขุนไกลก็เจอชายสูงวัยเหมือนกันกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันอยู่ก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในขวดพลาสติกจำนวน16เม็ดคุณตาคนนี้ก็อายุ66มีของกลางไป16เม็ดก็สารภาพว่าเสพยาจริงก็เคยต้องโทษเสพยามาแล้วด้วยเหมือนกันรู้ไว้ด้งถูกต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วเนี่ยจำนวนมากกว่า12ครั้งแล้วก็ไปตรวจอีกนะคะไปเจอเพื่อนร่วมแก๊งอีก2คนนะคะก็เสพยาอีกนะคะโอ้โหตามไปเนี่ยอายุ53อายุ68แล้วอายุคนอายุ18เคยต้องโทษคดีปล้นร้านทองแล้วก็คดีพยายามฆ่าโอ้โหเป็นแก๊งที่แบบว่าอายุเยอะแล้วโด่ง
1: ครับ
0: เขายังมาเสพยากันอยู่นะ
1: เน
0: าะยังคิดอะไรอยู่เนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ที่ปาจีนร้องเรียนมานะครับที่อำเภอกบินบุรีนะฮะชาวบ้านหมู่11บ้านวังหลีตำบลนนทรีอำเภอกบินจังหวัดปาจีนที่นั่นมีฝูงแมลงวันตอนนี้เป็นจำนวนมากนะครับชาวบ้านทนอยู่มาเป็นเดือนละนะคือที่หมู่บ้านเนี้ยแน่นอนล่ะเขามีหมู่บ้านเขามีฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็เลยส่งผลให้แมงวันเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะแต่ชาวบ้านบอกทุกปีอ่ะแมงวันมันจะอยู่ไม่นานแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่กันเนี่ยหลายเดือนแล้วแก้ไม่หายนะครับเออทนมานานแล้วนะฮะชาวบ้านก็เลยอยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมเอาอะไรมาฉีดหน่อยได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากินนอนไม่ได้เลยนะนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเอากาวมาตั้งให้มันติดใช่ไหมเดี๋ยวนี้กาวเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเพราะกลิ่นขี้ไก่เนี่ยมันเหม็นมากนะฮะก็ฝากสาธารณสุขฝากเกษตรอำเภอนะฮะช่วยเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังลำบากมากครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับสองนะคะที่ได้รายงานไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มมาที่หลอดสมองแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตอนนั้นโดกำลังเดินทางขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนเลยเนี่ยล่าสุดคืออาจารย์อมรที่มานในนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ลักษณะการพังถล่มลงมาของอาคารเนี่ยลงมาก่อกับพื้นทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้คาดเดาว่าเสาเหล็กอาจจะล้มก่อนแล้วทำให้โครงเหล็กร่วงลงมาตามลำดับก็เลยพิจารณาได้3ประเด็นค่ะคือ1มีพายุรุนแรงผลักโครงสร้างให้ล้มลงไปเนื่องจากบริเวณแหลมฉบังในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งลมจะแรงมากกว่าปกติแล้วก็มีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากค่ะประเด็นที่2ก็คือโครงสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การยึดรั้งหรือว่าค้ำยันระหว่างส่วนต่างยังไม่สมบูรณ์ทำให้โครงสร้างสูญเสียสมรรถภาพไม่สามารถต้านทานแรงได้นะคะแล้วก็3จุดต่อระหว่างชิ้นส่วนไม่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดต่อระหว่างเสากับฐานรองรับนะคะซึ่งอาจารย์อมรเนี่ยบอกว่าทั้ง3ข้อนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะว่าเป็นเพราะลมแรงหรือโครงสร้างไม่แข็งแรงแต่ถ้าจะหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะคะต้องนำแบบก่อสร้างมาร่วมพิจารณาด้วยแต่ก็ขอเตือนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ในประเทศนะคะทั้งอีสานเหนือกลางตะวันออกเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะมักจะเกิดในช่วงหัวค่ำนะคะลมเนี่ยจะแรงมากกว่าลมทั่วไป 2-3 เท่าแต่ก็จะเกิดในระยะสั้นๆเนี่ยเป็นที่จำกัดแต่ก็แรงพอจะทำให้โครงสร้างถล่มได้แล้วก็โครงสร้างที่เข้าข่ายเสี่ยงจะเป็นโครงสร้างที่ไม่สูงมากเช่นโครงสร้างหลังคาโครงสร้างกระดังโรงยิมหรือว่าป้ายโฆษณาเนี่ยดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะในช่วงลมแรงอย่าไปอยู่ใกล้กับพวกนี้กระดังโรงยิมป้ายโฆษณาเนี่ยอีกเลี่ยงไว้ค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: โอ้แล้วจะกล้ากินกันไหมนี่ล่าสุดเจออีกแล้วครับพี่ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋อง
1: 235กระป๋องนะฮะล็อตนี้ยัดไส้เป็นปลานิลมาอีกแล้วข้างๆกระป๋องเขียนปลาแมคเคอเรลนะฮะเป็นปลานิลอีกแล้ว
0: เอาจริงเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ฟังผู้รู้เนี่ยนะเขาบอกปลานิลเขาบอกไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ในเมื่อตามฉลากบอกว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาแมคเคอเรล
1: ใช่แล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่ากลัวจะเป็นถึงปลาหมอคางดำเนี
0: ่
1: ยแล้วโซเชียลถึงขนาดแชร์ว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีสุภมาศไปอ่ะท่านไม่กล้าชิมจริงป่ะไม่รู้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้จะเจอแล้วรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามก็ต้องถามว่าท่านได้ลองชิมไหมเห็นโซเชียลเขาบอกว่าท่านไม่ชิมก็แค่นั้นแหละก็อยากจะรู้ไงแล้วได้ให้ชี้แจงให้ท่านด้วยว่าท่านชิมหรือไม่ชิม
0: ดิฉันไม่ชอบกินปลากระป๋องค่ะน้องโบ
1: ้ก็อีกเรื่องอันนั้นก็ว่าจะได้เข้าใจไงไม่งั้นตอนนี้เขาไปโจมตีกันใหญ่เลยว่าเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำท่านรัฐมนตรีไม่กล้ากินเลยมันก็กลายเป็นกระแสก็ไปทางนั้นกันไปหมดนะฮะแต่นี้ต้องฝากทางโรงงานแหละว่าคุณมีกี่ล็อตเนี่ยคุณเรียกกลับไปให้หมดเลย
0: โอ้เพราะเขาก็ยังไปซื้อได้แสดงว่ามันทำมานานเลย
1: มันยังมีให้เห็นอีกเยอะเลยนะครับฝากไว้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครับผมนะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไม่กลัวเดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: มหานครโรคทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระ

0: ประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่มีความละมุนมากๆเลยนะฮะนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับแล้วก็มีธาตุมนคนดีนะครับน้องกุ้งสุทธิราชนะครับรวมถึงหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแหมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยผมว่าต้องมีบางส่วนเนี่ยพักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะเข้าบ้านแล้วเนาะเปิดเพลงฟังสวยๆทาแป้งนะครับเปิดพัดลมเย็นๆช่ำๆวันนี้บางพื้นที่ก็ฝนตกนะฮะแถวพระราม9นี่ก็โอ้โหช่วงเย็นนี่ก็เรียกว่าช่ำจิตช่ำใจเลยนะครับแถวไหนฝนตกก็เข้ามารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับมีเมื่อกี้เห็นพี่หนูริ่งบอกว่าอยู่แถวไปไหนละนะข้อความวิ่งไปแล้วไวมากเลยนะฮะลาดกระบังใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะบอกว่ามีปอแปะปอแปะปอแปะนะครับนะก็เข้ามารายงานได้นะว่าแถวไหนฝนตกนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดบอกว่ามีหูลมแรงมากเลยแต่ฝนไม่มานะครับนะก็เข้ามาหรือว่าเข้ามาแชร์หน่อยนะฮะมีพี่จูบอกว่าอำเภอชะอวดฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับนะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเพราะช่วงนี้นี่โอ้เห็นบอกว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานี่คือเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันศุกร์แห่งชาติถ้ามีฝนตกก็รถอาจจะติดนิดนึงนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนนะฮะค่อยๆเดินทางไปนะครับถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ถึงแล้วปลอดภัยดีกว่านะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับเข้ามาจ้องตาเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมเห็นแม่ๆเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะฮะตอนนี้ก็แวบเข้ามาสักนาที2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์หรือเข้ามากดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดไปเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมาเดี๋ยวเฮียก็จะพยอยทักทายชาวคณะนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาตอนนี้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะฮะมีพี่สมัยคลังคงนะครับพี่วิเชียนนะครับมีพี่มกรานะครับนะพี่มิตรชัยนะครับพี่ชลาลัยพี่หนูริงนะพี่อักษรเหรอฮะพี่ธนชพรนะฮะพี่อุมาพรพี่การินกีนกรีนนะครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุนีพี่โทนี่แบมนะครับแล้วก็มีพี่จิตยาดานะครับพี่หานใจหล่อนะครับมีพี่ป๊อปลงพุงนะฮะพี่มาลีนะครับนะทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่พงพันธ์นะครับพี่จิราพรพี่วิจิตพี่วัฒถาพรนะครับพี่ฤดีพี่ละไอพี่ลำพึงพี่แจนนะพี่จันเพ็ญนะมีพี่นางยองนะครับพี่วันนีน้องออยนะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับพี่เออินทิรานะครับพี่มาลีเพลงหนูน้องกัญญาพี่หนิงนะฮะมีพี่สุพจน์นะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แอลปักดองนะครับพี่เมตานะครับพี่สายทองพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ธนชพรนะครับมีน้องนับดาวบอกว่าเย็นสบายนะครับพี่จุ๊บแจงก็มาแล้วนะครับพี่จิตคนงามพี่ชัยยานะครับพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะกลิ่นวนแล้วก็มีน้องมังกรนะครับแล้วก็พี่ละไอนะโอ้ทยอยเข้ามาเยอะเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดเข้ามาคุยกันหน่อยที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้น้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโหลด

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮียหมี
1: ครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่กุ้งตอนนี้หนองคายอากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ฝนตกตอนกลางวัน 60% ครับ
1: อ๋อเย็นๆฉ่ำไหมพี่
2: เย็นฉ่ำตอนแมลงเมาเยอะครับ
1: โอ้แบบบินตอมไฟทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับผมเอ้าแล้วตอนนี้มันไม่มีฝนไม่ไปทางนู้นบ้างเลยเหรอครับพี่กุ้งครับผม
2: อะไรนะครับ
1: ฝนไปไหมตอนค่ำๆแบบนี้
2: อ๋อมันหยุดแล้วครับผม
1: อ๋อมันหยุดแล้วใช่ไหมครับมันมีโปรแค่ตอนเที่ยงใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าร้อนมากใช่ไหมครับ
2: ก็ร้อนอบอ้าวเห็ดพอออกแล้วครับผม
1: พอฝนหยุดก็อบอ้าวเหมือนเดิมแล้วพี่กุ้งเน
2: าะอ๋อแต่ว่ายังไม่เยอะครับผม
1: ก็พอได้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้กินอยู่ครับ
1: อ่าโอเคโอเคได้เลยครับพี่กุ้งนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: งามข้ามปีครับ
1: พี่แดงจิตกรนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องแป้งแล้วก็เฮียหมีแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการของเฮียหมีครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีคร
0: ับ สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเจนโบนุ่นนะครับผมนี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนะทรงพลังมากๆเลยนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับลูกพี่มีลุงขาดป้านะครับพี่สิทธิพรนะครับมีพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับคนขี้อายนะฮะแล้วก็มีงามข้ามปีจากพี่แดงจิตกรนะครับเราก็จัดให้เดี๋ยวตอนนี้มาชวนชาวคณะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นทริปจากกาญจนบุรีนะทริปนี้นี่ชาวคณะห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าต้อนรับหน้าฝนนะฮะ Green and Healthy Route นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการนะครับนะแล้วก็ทานทุเรียนเงาะ GI นะครับในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะก็บอกเลยฮะว่าพักสวยๆชิลๆนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนะครับนะแล้วเป็นบ่อธรรมชาตินะครับถึง15บ่อนะฮะแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยมีการตรวจสอบนะฮะว่าชัวร์นะครับแล้วมีการรับรองนะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยอาบแล้วก็แช่ได้แบบฟินๆไปเลยนะครับนะแล้วก็พักสบายนะครับที่พักสวยนะฮะติดริมแม่น้ำแควนะครับอาหารดีนะครับนะแล้วก็มีแกงป่าปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะฮะแล้วก็มีขอพรนะฮะเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะฮะมีพระพุทธรูปหยกขาวมีบทสีม่วงนะครับนะแล้วก็มีทางรถไฟสายมรณะนะครับณวัดพุตะเคียนด้วยนะฮะแล้วก็ไปย้อนรอยครับลูกพี่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2นะกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะฮะความทรงจำนะฮะช่องเขาขาดนะฮะแล้วก็มีตักบาตรยามเช้านะครับชมวิวนะฮะที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะแล้วก็เดินช้อปปิ้งเดินชมตลาดริมแควนะครับกินขนมกินอาหารพื้นเมืองอุ้ยดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับไฮไลท์นี่ก็ไปชมเทศกาลผลไม้นะครับอำเภอทองผาภูมินะไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะที่หวานกรอบอร่อยสดๆเลยนะครับถึงในสวนนะฮะก็25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับราคาพิเศษนะฮะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับนะก็รวมหมดแล้วนะครับที่พัก2คืนค่าอาหาร8มื้อนะฮะแล้วก็ค่าชมสถานที่นะฮะแล้วก็รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0812477109นะครับจดไว้ก่อนนะครับโทรวันเวลาราชการดีกว่านะครับ0812477109นะครับนะก็สามารถโทรเข้าไปจองได้เนี่ยจ้า

0: ยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากพี่ยิ่งยงนะครับนี่คืออกหักเพราะรักเมียนะครับนะมีสั่งนางด้วยนะครับพี่เถิงนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะตอนนี้ก็มีเวลานะครับประมาณ7นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรทนะฮะเพราะว่าลูกพี่ที่โทรมาหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทด่วนเลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะบัวลอยจ้ะ

0: 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกายูฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญ

0: หาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือลิควิดคาร์โก้เทอร์มินอลเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเซริฟอร์สซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหนึ่งในคดีที่สามารถจับกุมได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
7: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
6: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุง

ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมีคณัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สุริยานะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชเป็นยังไงเย็นไหมวันนี
2: ้อากาศร้อนครับ
1: โอ้วันนี้ก็ร้อนเหรอครับ
2: ครับไม่ค่อยตกเลยคร
1: ับ โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับแถวนั้นไม่วันนี้ทั้งวันไม่ตกเลยเหรอครับ
2: ครับไม่ยังไม่ตกเลยครับ
1: โอ้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้มันจะตกไหมครับ
2: ผมว่าไม่ตกครับไม่มืดเลยครับไม่
1: ไม่มีครึ้มไม่มีแบบมีลมแรงเลยเหรอครับ
2: ไม่มีเลยครับเงียบเลยลมเงียบ
1: โอ้เงียบเลยนะครับโอ้นี้นครศรีธรรมราชนี่ค่อนข้างร้อนเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับแล้ววันนี้พี่สุริยาต้องไปกรีดยางไหมครับ
2: ผมเลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม
1: ่อ๋อเลี้ยงแม่ดูแม่
2: เลี้ยงแม่คร
1: ับอ๋อดูแม่นะ
2: ครับ
1: อู้สาธุนะ
2: ไปกรีดครับไปกรีด
1: โอ้ดีจังเลยพี่สาธุนะพี่นะ
2: ครับผม
1: อ้าวนะครับพี่เป็นคนดีนะครับ
2: ฟังทุกคืนนะครับฟังทุกคืน
1: ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะ
2: จัดดีมากครับ
1: ครับ
2: คุณมีแต่น่าใจจัดดีมากกับจัดเหนียว
1: โอ้ขอบคุณมากคร
2: ับ มันทั้งนั้นครับ
1: ครับผมได้เลยครับพี่นะครับพี่เป็นคนดีนะครับวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี่
2: จดหมายจากเนล่าครับของยอดนักสลักเลยครับ
1: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่สุริยาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
2: ได้ครับผม
1: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้เอาไหม
2: ครับผมคร
1: ับ อ้าวได้ครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: ใจของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
2: ่มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับที่กองรายการลูกทุ่งมานครครับ
1: ได้เลยคร
2: ับ มอบให้คุณมีตนาใจด้วยหลังไม่ด้วยครับจุดๆเลยครับ
1: นะครับนะให้น้องคนงามของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ติดตามทุกวันเลยครับติดตามทุกวันเลย
1: อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณ
2: จัดได้ดีมากเลยครับจัดได้ดีมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณแทนพี่ดีเจด้วยนะ
2: ครับผมครับผมครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ผมสวัสดีครับ
2: โอกาสหน้าก็เจอกันอีกคร
1: ับ โอ้ยินดีครับพี่ปูเสือรอนะพี่นะ
2: ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับผม
2: ขอให้พี่โชคดีนะครับโชคดีทั้ง
1: ขอบคุณนะพี่
2: ไม่ละไม่ครับ
1: ครับผม

0: จดหมายจากแนวหน้านะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องทรายนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์ก่อนนะครับมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่วอนนะกาญจนบุรีนะครับเจแสงบางนาพี่สวิตกระบี่นะครับคุณมุ้ยนะฮะศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองพี่โจบุรีรัมย์พี่สมศักดิ์ประจวบนะฮะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่หนุ่มหนองแต้นะครับมีพี่ณรงค์พัทลุงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ฮะใครที่กำลังจะไดเอทนะกำลังจะลดความอ้วนตั้งใจฟังนะพอดีผมไปดูข้อมูลจาก Google มานะครับในเรื่องราวของผักนะฮะที่ให้แคลอรี่ต่ำนะครับไฟเบอร์สูงนะฮะแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่เลยนะครับลองฟังนะเดี๋ยวจะพูดช้าๆนะครับก็มีบรอกโคลีนะครับมีกระหล่ำปลีนะครับมีผักกาดขาวแตงกวานะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีเห็ดมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีผักใบเขียวนะฮะเช่นคะน้าผักบุ้งนะฮะเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็ช่วยให้อิ่มนานนะครับแล้วก็ล้างไขมันในเลือดนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไกลมากนะฮะแต่ต้องควบคุมการกินด้วยนะนะครับแล้วก็ผักใบเขียวที่เขาแนะนำเนี่ยนะฮะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ท้องนะครับนะกินข้าวแล้วก็อยู่ท้องนะครับนะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะครับพลังงานไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแตงกวามะเขือเทศนะฮะอ้าวเห็ดนะฮะหรือว่าผักกาดขาวก็ดีนะครับแล้วก็พวกที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะฮะแล้วก็ลดไขมันมีกระเจี๊ยบเขียวบรอกโคลีนะฮะกระหล่ำปลีนะฮะมีดอกกระหล่ำนะฮะแล้วก็มีพริกมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับมีแครอทกับมันหวานนะก็ให้กินแต่พอดีนะฮะแล้วก็การปรุงเป็นอาหารเนี่ยนะครับก็พยายามควบคุมน้ำมันนะฮะถ้าเป็นต้มนะครับถ้าเป็นนึ่งได้เป็นแกงจืดได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดีกับสุขภาพมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดเอาไปทอดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็จะลดได้ยากแนะนำให้ต้มแล้วก็ลวกจิ้มเนี่ยนะครับก็จะดีกับสุขภาพนะฮะแล้วก็พยายามกินผักให้หลากหลายนะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หนึ่งเพลงใหม่นะครับโอ้เพลงนี้เพราะเลยนะความหมายดีด้วยนะครับแคนห้างนางฟ้านะครับกู้แคนนะครับฟิชลิงกับก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็13 anniversary นะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่กู่แคนไทยบ้านนะครับนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากมนแคนฟิชเชอริงกับน้องเวียงนะครับนี่คือบุญผลาหมดอายุนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะครับแล้วก็มีเต้ยสังลานะคะจากน้องทีเร็กซ์นะฮะโอ้วันนี้กดดันเฮียเยอะนะครับเพลงนี้นะครับพูดถึงเยอะนะครับเราจัดให้นะฮะก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับวันนี้มาแทนน้องลูกตาลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮียลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเพียงในใจจากเคลรีบูนนะครับนะจัดไปก็ฟังเพลงนี้นะครับช่วงหน้าก็ม่วนกันต่อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะคุณฟังนะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลแต่ไม่ใช่ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลตาลตนดค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนี้เสียงแปลกนิดนึงลูกตาลชนิชามีเสมหะ อยู่ในคอค่อนข้างเยอะนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนไปแต่สามงานเพลงวันนี้มาจวดๆค่ะเป็นลูกตาลสายจวดนิดนึงเปิดมาด้วยตั้งสติเลยนะคะสิริพรอภัยพงศ์ครับมีเวียงนฤมลปลายกนกพรแล้วก็น้องแอมชนทิชาต่อเพลงที่2น้ำตาหล่นบนที่นอนเจเน็ตเขียวและหลงฮักเมียขาวไผ่พงษ์สะท้อนแต่ดีเจเนี่ยจะไม่หลงรักเมียขาวอย่างแน่นอนค่ะไม่แกล้งแล้วนะแหมแฟนๆของน้องลูกตาลนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทักทายคุณฟังด้วยนะครับ22:17 นกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาดึกๆแบบนี้นะครับยิ่งวันศุกร์หันษาโอ้มาพร้อมสายฝนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ก็หยุดเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนโปรยปรายขึ้นมาอยู่นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนอากาศแบบว่าชวนนอนแบบนี้ชวนเหงาแบบนี้ชวนให้คิดถึงใครบางคนแบบนี้ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา1 ค่ำคืนนะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ยังคงเพิ่มเติมขอเพลงมาได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าน้องลูกตาลจะไม่ได้มาดูแลคุณฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะผมก็จะพยายามดูแลให้ทั่วถึงแล้วกันนะจ๊ะหรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95 4 ทุ่มครับมีพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงเซิร์งโนวิตะเนาะถัดไปพี่บุ๋มนครพนมครับฝากเพลงมักเอโลดน้องแสงดาว PT Music บอกว่าฝากมอบให้ FC FM 95ทั้งหน้าไม้หลังไม้ทุกๆแพลตฟอร์มกันด้วยดึกๆแบบนี้ส่วนทางไลฟ์สดนี่สวัสดีน้องหนูแดบอกว่าสัปดาห์หน้ามาอีกไม่ใช่หรอคะไม่เราก็อุบอิ่มไปก่อนไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจคุณดินแทนสวัสดีด้วยนะครับผมฝั่งสปปลาวมีพี่ลูกบลายนะแวะมาแล้วคุณมีหมีมี่พี่นักรบเพื่อประชาชนบอกว่าทักทายสวัสดีน้องดีเจลูกโอ๊ตสุดยอดสุดยอดเป็นลูกโอ๊ตได้ไหมเนาะคุณพี่จำปีสวัสดีด้วยครับผมมีพี่ภูเขานี่บอกว่าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ตสุดหล่อคืนนี้ได้เข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้ตัดยางฝนตกมั่นแล้วนะครับบางพื้นที่ทางใต้ก็ฝนตกแล้วนะครับคุณอรุณก็แวะมาแล้วบอกว่าเรียบร้อยครับพร้อมที่จะมานอนรอฟังเพลงตามคำขอส่วนคุณปูกัญญารัตน์ทักทายด้วยนะจ๊ะสาวบางกะปิของผมประมาณนี้ก่อนคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็มีคุณพี่ดาราคุณพี่ธีรวัฒน์นี่นะบอกว่าโอ้โหผมหัวจะปวดเลยนี่ขอกับลูกตาลได้นะแต่ลูกตาลไม่ได้มาเปิดนะดังนั้นผมดองเพลงไม่เป็นไรนะคุณเชนสวัสดีด้วยครับผมบอกว่าเพลงอะไรดีดึกๆแบบนี้เนี่ยแนะนำลองช่วยนึกนิดหนึ่งนะฮะดีเจก็ไม่ค่อยมีสติแล้วง่วงนะคุณอนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่าดีเจลูกตาลดูล้ำไปนะครับทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตคุณอัญชรีบอกว่าอยากฟังเพลงขี้เร่โดนรักค่ะคุณพรพรมหรือพี่ตายรวมไปถึงพี่ยาจากอ่อนนุชคุณมงคลบอกว่าเปิดเพลงสนุกมากครับขับรถนี่มันเลยตอนนี้ไม่ง่วงเลยครับนี่ได้เลยเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะพี่นะ2 ชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะก่อนส่งต่อให้น้องเมติชาเนี่ยนะมาฟังเพลงกันต่ออีกดีกว่าระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไม
1: ้โยเรียนี่ดอ
0: เพลงนี้คุณอ้อมจากสุรัตน์ธานีฝากไว้น่ารักอย่างแรงเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ต้องแหลงพันนี้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366

สวัสดีพี่สนองด้วยนะบอกว่าเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าน่ารักอย่างแรงผีอ่ะมาระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่พี่ธีรวัตรอย่าเพิ่งปวดหัวพี่สัปดาห์หน้านี่เจอกันยาวๆเลยนะคุณผมสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าน้องลูกเบ่าโอ๊ตน่ารักอย่างแรงได้แรงออกนี้ขอบคุณด้วย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชาตินะ
2: ใช่ๆ
1: ครับผมจากประจวบคีรีขันธ์ฟ้าฝนตกไหมฝั่งนั้นพี่ชาติ
2: โอ้ยแรงอย่างแรงเนอะ
1: เออตกแรงเลยนะพี่นะ
2: แรงแรง
1: อ๋อแรแรแรงฝนแรงเนาะ วันนี้สายหน้าไมค์ดึกๆแบบนี้น้องลูกตาลไม่อยู่ขออภัยด้วยอยู่กับโอ๊ตคณิตขอเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่ชาติ
2: ก็คิดบอกแล้วว่าขอเพลงรักไอ้สวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใบนะ
2: สวยขยี้ใจ
1: มาแล้วพี่ชาติขยี้ใบด้วยหรือเปล่า ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วมองให้ใครพี่สวยขยี้ใจเนี่ย
2: ก็ให้ทุกเกิดทุกสายแหละ
1: ครับผมนะแล้วนี่อยู่บ้านกับใครอ
2: ยู่คนเดียวนะ
1: ไม่เหงาเลยพี
2: ่ถึงได้โทรไปที่ไง
1: อ๋อเหรอโอ้ นี่ปกติน้องลูกตาลอยู่ได้โทรมาไหม
2: โทรครับ
1: เออดีมากพี่โทรได้ทุกช่วงตั้งแต่รายการเลยนะจะได้แบบว่าคลายเหงา
2: ธรรมดาธรรมดาผมเรียกเขาสนุก
1: อ๋อ
2: เพราะว่าผมเป็นคนเฟซ
1: ครับอ๋อนี่ๆๆนะ
2: ผมคน

0: เขาชอบเล่าอิฐานก่อนก่อนปิดก่อนหมดเวลา
1: ครับผม
0: พี่เก๋คนที่ว่าเขาเล่าอิฐานก่อนหมดเวลาชื่ออะไรเลย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
0: ผู้หญิงผู้หญิง
1: ผู้หญิงนางฟ้าจุ๊บแจงใช่ไหม
0: ใช่เปล่าก็รู้ไหม
1: ครับผมหลายปีแล้วพี่จุ๊บแจงไม่ได้จัดรายการพี่ชาติ
0: เมื่อที่ก่อนเขายังเล่านิทานให้ฟังอยู่
1: เนี่ยอ้าวเหรอเดี๋ยวนะผมก็ไปทราบกันเอ๊ะหน้าแตกแล้วเอ๊ะดีเจคนไหนเล่านิทานบ้างอ่ะน้องน้องเมย์หรือเปล่าช่วงเที่ยงคืนตีสองไหมฮะพี่ชาติ
0: น่าจะใช
1: ่อ๋อน้องเมย์เล่านิทานด้วยใช่ไหม
0: ตอนที่ว่าก่อนเขาจะปิดรายการ
1: ก่อนจะป
0: ิ
1: ดรายการอ๋อน่ะ
0: ก่อนจะหมดชั่วโมงแล้วน่ะ
1: ครับครับผมน่าจะเป็นน้องเมย์ที่ชาก็ปกติก็จะเล่านิทานแล้วก็จะมีรายงานราคายางพารา
0: ใช
1: ่เป๊ะเลยนะพี่นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เราฟังเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นน้องเมธิชา
0: โ
1: อเคนะครับผมมาอ่ะสวยด้วยนะดีเจคนนี้เนี่ยพี่ชาต้องติดตามนะ
0: ถ้าว่าใครจะรอฟังอยู่
1: ครับผมได้เลยจะได้แบบว่า
0: คลายเหงาตั้งแต่กี่ทุ่มดิ
1: เที่ยงคืนถึงตีสองครับพี่ชาติ
0: ครับครับครับ
1: อ่ะได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะ
0: ครับผมครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับคร
1: ับ เด็กสายหน้าใหม่ครับพี่ชาติของเรานะกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจคอมเมนต์นี่มาหลายคนเลยนะเดากันใหญ่เลยว่าใครน่าจะเป็นน้องเมธิชานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นการรายงานราคายางพาราให้ทุกค่ำคืนรวมไปถึงเป็นการเล่านิทานใครนะอ๋อพี่พิมดามาช่วงไหน2ทุ่มอ๋อ2ทุ่มถึง4ทุ่มไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนะแต่ละคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์การจัดรายการก็จะไม่เหมือนกันนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีแล้วกันเพื่อความชัวร์พี่จัดแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับกับสายชิวฮิวใจยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: หลายคอมเมนต์แล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นคุณพิมดาดีเจพิมดาอ๋อมาช่วงแทนช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมเขาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาเปิดวิทยุฟังเลยนะอ่ะพี่ชาติครับอัปเดตใหม่พี่ขอไปให้ข้อมูลผิดคุณพิมดานะเป็นดีเจนักจัดรายการอีกหนึ่งคนสาวสวยนะครับก็เล่านิทานอยู่บ้างช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มเนาะเขาจะมาแทนก็สลับสเปียร์นี่แหละไม่น่าไม่ทราบว่าเป็นวันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าแม่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่ดึกซะด้วย

ลายคนก็บอกว่าดีเจโอ๊ตเล่านิทานไปเลยก็ได้นะคะไม่เอาดีกว่าทำตัวไม่ถูกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ022481366ครับ

0: Life.
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมยังอยู่กับโอ๊ตคณิต 22:40 นกันแล้วนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์มาฟังเพลงของดูโอคู่หูพี่น้องคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับดอกอ้อแล้วก็พี่กันตองเพลงนี้ครับ

0: poi, poi,
1: ma
0: viene,
1: dopo.
0: Viene.

0: ไปกินที่เอ็มส่วนพี่น้องบางบ่อไปซื้อเสื้อใน3ตัวร้อยไปบ่จ๊ะ
1: ไปเลยค่ะไปบ่
0: ไปนะคะอุ๊ยเขาไม่ใส่เสื้อใน3ตัวร้อยค่ะพี่เขาใส่หัวด้วย
1: ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะ
2: พระนคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับ 22:48 โดยประมาณกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้กันด้วยนะครับแต่มีข่าวสารครับอัปเดตมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารจากทางกองทัพเรือนะครับซึ่งทางกองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ครับปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานิขออภัยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mindทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับวงดุริยางราชนาวีได้ร่วมกับศิลปินรับเชิญก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115253844ครับชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ

0: พลงนี้มอบให้พี่พรด้วยนะครับจากจังหวัดแพร่ฝากเข้ามาอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้กันสักนิดนึง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายกับพี่หนูมิเตอร์ละกันนะครับตามคำขอพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชฝากไว้ข้างหลังผ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ครับชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับคุณฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค23นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับ FM 95 MHz อ่ะ1สายหน้าไมค์พาเรทเพลงฮิตมาดูกันว่าพี่คนนี้จะขอเพลงอะไรสวัสดีครับลุงน้อย
2: สวัสดีครับผม
1: ครับโทรจากจังหวัดอะไรลุงน้อย
2: จากจ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ดนครศร
1: ี
2: ธรรมราชคร
1: ับ จ
2: ัง
1: หว
2: ั
1: ดนคร
2: ร่อนพิบูลครับ
1: โอ้หนุ่มร่อนพิบูลนะ
2: ครับผม
1: แล้วช่วงกลางวันฝนตกไหมครับลุงน้อย
2: วันนี้ตกไม่มากเท่าไหร่ไง
1: ตกน้อยนะ
2: เมื่อวานตกมากกว่า
1: อ๋อแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย5 ทุ่ม
2: กำลังขายของอยู่ครับขายขนมโตเกียวพิซซ่า
1: อ๋อแล้วเก็บร้านประมาณกี่โมงครับลุงน้อย
2: ประมาณแค่

0: มือสองมือสองคร
1: ับ อ๋อนี่ค่ายถีราชวัวรุงรั่วบันพื
0: ้นไม่ค่ายกลางกระบอกกลางคืนกลางวันแม่ก้า
1: วอ๋อโอ้มีลูกค้าเยอะนะรอนพี่บุญ
0: ได้บ้างกับ
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: พี่พี่เปลืองเครื่องไป
1: อ๋อนะนิดนึงนิดนึงนะสู้สู้สู้สู้เป็นกำลังใจแล้ววันนี้ดึกดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: อยากฟังเพลงตับตับเอื้อกินตับกว้างเต่งเต่ง
1: ไอ้ยะนี่มีคนหิวนะดึกดึกแบบนี้หิวนะลุงน้อยนะ
0: มันคลายใจง่วงดี
1: คลายง่วงเนาะโอ้กินตับกันเลยมาแล้วแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยครับลุงน้อย
0: มอบให้ลูกค้าทุกคนเกี่ยวมาติวทางนุ่มตัวเกี่ยวพิซซ่าลุงน้อย
1: แล้ว
0: การตั้งเจตุกุลตุกท่าตุกเครื่องนะ
1: ครับผม
0: แล้วการท่าท่าหลังไม่ด้วยครับแล้วก็ดีเจโอตุกโลด้วยด
1: ี
0: เจโอตุกโล
1: เอ้ยยะลุงหน่อยชมจัง
0: โลโลเนี่ยว่าว่าโลจังหัวแม่ไม้ตามต
1: ุ
0: กท่าตามถึง
1: โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมนะ
0: ไม่รู้ได้เลยใน
1: เนื้อใน
0: เ
1: ฟซนะ
0: ในเนื้อใน
1: ไลฟ์สด
0: ในไลฟ์สดใช
1: ่นี่นะอ่ะเดี๋ยว
0: เกิดก็ที่แนว
1: ก่
0: อนก่อนสวรรค์นั่นนะทักดีทักดีว่าว่าเลยตอนตอนดีดีท้องดีท่ำช่วงวันเย็นนะ
1: ครับครับอ๋
0: อเดี๋ยวจัด
1: ครับผมอ๋อนี่ขอบคุณมาก
0: เกิดก็เพลงนั้นนะเกิดก็เพลงอะไรนะก้องก้องก้องก้อง
1: ผมก็ลืมแล้วแต่ชื่อลุงน้อยคุณผมก็เอ๊ะเดี๋ยวเนี่ยแล้วนะ
0: เกิดก็น้ำไม่เหมือนกันน้ำไม่เหมือน
1: โอ้ดีดีดีดีถ้าสะดวกก็โทรมาฟักเพลงทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะลุงน้อยนะ
0: จ้า
1: โอเคได้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวางซ้ายเดี๋ยวผมรบกวนลุงหน่อยนิดนึงเดี๋ยวแล่งตามผมขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะครับลูกค้าเข้าแล้วเนาะ
0: ได
1: ้ไปอย่างไปว่าไปอย่างไวๆแล้วกันนะลุงน้อยนะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ฟันท้ายอร่อยอร่อยกันไหนกันนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับลุงน้อยวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับรวยรวยรวยรวย
0: นะ
1: กับ
0: ผมนะ
1: ครับครับรวยรวยสวัสดีครับนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่พ่อค้าขนมโตเกียวพิซซ่าของเรานะครับจากร่อนพิบูลเมืองนครซี่ธรรมราชพาร์ทชุดนี้นะครับมาสนุกจอยๆวันนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรตามคำขอที่เพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับทั้ง SMS ก็ดีทั้งทางหลังใหม่ด้วยแล้วก็พอยังมีเวลานะขออนุญาตทักทายอ่านชื่อสักนิดนึงทางหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากกาญจนบุรีครับคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชเนาะคุณวิทยาจากศรีสะเกษครับคุณพี่อนันต์จากโคราชพี่จอยจากนครพนมครับคุณสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์พี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะจากศรีราชาพี่หนึ่งรงก๊อกคิดถึงเสมอนะพี่นะฝากคิดถึงแฟนพี่หนึ่งด้วยจากสุวรรณภูมิพี่มุ้ยครับผมศรีนครินทร์พี่พรแพร่พี่หนามดิบลำปางด้วย
2: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายYou

0: สีเพลงจบไปแล้วนะครับกับพาเรดชุดนี้ก็โรมิดกันไปหัวขบวนครับเปิดมาด้วยกินตับนี่มอบให้ลุงน้อยจากร่อนพิบูลนครซี่ธรรมรัตน์นะครับงานจากพี่เท่งเถิดเทิงต่อด้วยข้าวจ้ำเอ็ดดี้ตลาดแตกครับรอสายคนโสดงานจากพี่หญิงลีศรีจุมพลเพลงนี้ก็มอบให้คุณพี่น้ำดิบลำปางด้วยนะฝากไว้ทางหลังไมค์อ่ะและปิดท้ายด้วยพี่ปีเตอร์ฟอร์ตี้ไฟกินอะไรจ๊ะนี่ก็เป็นคำถามฟังเนื้อเพลงไปก็ยิ้มกันไป
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงานใหม่จากเต๋าภูสินครับคุณฟังเพลงนี้ก็พาคุณฟังไป

เยือนถิ่นจังหวัดนครพนมนะครับตามชื่อเพลงเลยชื่อว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลาจากเต๋าภูสินสังกัดค่ายแกมิโกนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์บิ๊กภูมารินเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรไปฟังกันครับ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงตอนนี้นะครับฟังสบายๆดึกๆแบบนี้ 23:38 นาทีถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะฮะซึ่งเคยอยู่เขาเรียกว่าครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง14สัปดาห์แต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง19สัปดาห์แล้วด้วยกันนะครับและต่อด้วยกลางดาวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้งานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะเพลงนี้ก็ครองฮิตที่1ได้ถึง2สัปดาห์ด้วยกันและเข้าสู่ชาร์ตของเรา6สัปดาห์แล้วนี่แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะฮะที่กำลังแบบว่าอยากจะอัปเดตนี่ว่าสัปดาห์หน้าเพลงในชาร์ตเนี่ยที่ชื่นชอบจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องอัปเดตกันได้นะครับบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นก็จะมีนักจัดรายการมารายงานมหานครชาร์ตให้ได้ทราบกันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหลายเสียงหลายสายทุกช่องทางที่แนะนำกันเข้ามาเพลงไหนที่ยังไม่เปิดเท่ากับดองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าไว้ว่ากันใหม่ทวงได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะจำได้ไหมหยอกอ่ะขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มรวยทรัพย์สินรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้หัวใจสลายทิ้งท้ายกับเธอปันใจครับอัศนีวสันและมีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทิ้งรักลงแม่น้ำวันนี้ไปแล้วครับผมอจุ๊บจุ๊บฝันดีกู๊ดไนท์

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: วันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็จัดไปเพลงสนุกสนุก3ผลงานเพลงต้อนรับเข้าสู่LGM FM 95นะคะอยู่กับน้องเมธิชา3ผลงานเพลงค่ะเต่างอยจินตลาพุ่นลาบนะคะตามมาด้วยผัวมานะคะจากกุ้งสุภาพรและห่อหมกฮวกไปฝากป้านะคะจากลำเพลินด้วยกันแล้วกันนะคะกับเตตะกุลต่อนะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชานะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังก่อนเลยนะหลายๆคนที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะน่ารักถูกใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคะหรือว่านานๆโทรติดทีนึงหรือว่านานนานโทรยังไงก็ไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ได้สายหน้าใหม่อ่ะโทรกันเข้ามานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะ เอานะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เราจะได้พูดคุยกันหน้าใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองโทรมาดูก่อนเนาะ022481366ค่ะ022481366นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงจากแอนอรดีเพชรบ้านแพงนะคะแบบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายอนันต์จ้ะ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: จากโคราชเนาะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีครับดูแลแม่เลยครับผม
1: หรอแม่เป็นอะไร
2: แม่ก็เยอะกันเหนื่อยเลยครับผมว่าทำไมก็สบายต้องใส่จะอายุมากเลยครับ
1: อืมคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 78เข้า79แล้วครับ
1: อุ้ยอยู่ได้อีกนานสัก100ปีเนาะ
2: ครับ
1: เนาะเออวันนี้กรุงเทพนี่ฝนตกหนักมากที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ไม่ตกจ้ะครูเมย์ครับ
1: ร้อนหรอ
2: มันก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ไม่ตกครับ
1: อ๋อทำท่าเฉยๆทำท่าตั้งท่าว่าจะตก
2: จ้ะๆ
1: ใช่ไหมแล้วถ้าระหว่างตกกับไม่ตกเอาไงดี
2: ไม่ตกครับ
1: ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างเงี้ยโอเคอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ

0: นูเนี่ยล้างรถ
1: ครับผมมีคนคราบหายไหมครับ
0: คะ
1: มีคนคราบหายหรือคราบเองครับ
0: ขับเองค่ะจริงๆเป็นคนชอบขับรถนะพอรู้สึกว่ามันสนุกดี
1: ใช่ๆๆ
0: แต่ถ้าขับไกลๆมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าขับแล้วแบบพอเหอะเหนื่อยแบบไปจังหวัดน่านตอนนั้นอะ
1: ไปน่านเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วมันขึ้นเขาว่ามันเวียนหัวขับเองนะแต่ว่าเวียนหัวเอง
1: ครับๆผม
0: เคยมีใครมั้ยอ่ะเวียนหัวแบบขับเมารถที่ตัวเองขับอ่ะมีมั้ย
1: ก็น่าจะมีครับผม
0: หรอแล้วปกติพี่อนันต์ขับรถไหม
1: ผมไม่ได้ครับผมขึ้นแต่มอไซค์แล้วครับ
0: แต่ว่ามอไซค์มันก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงเนาะ
1: ครับผม
0: หนูว่ามอไซค์อ่ะถ้าในกรุงเทพอ่ะดีเพราะว่ารวดเร็วมันรถติดมาก
1: ในกรุงเทพเร็วครับผม
0: เออมันรถติดมากต้องทำใจแล้วแต่วันนี้ด่านเยอะด้วย
1: ครับผมครับน้องชายก็อยู่กรุงเทพหลานก็อยู่กรุงเทพครับ
0: ตอนแรกเพื่อนถามว่าเออเนี่ยวันเกิดได้เป่าหรือยังหนูก็บอกอ๋อเป่าแล้วเพื่อนบอกเป่าเค้กเหรอเป่าแอลกอฮอล์นั่นแหละ
1: เป่าแอลกอฮอล์นี่ครับ
0: ได้เป่าทุกด่านเลยจ้า
1: เป่าทุกด่านเลย
0: เออหน้าตาหนูผิดระเบียบเหรอ
1: ไม่คิดหรอกครับแต่ว่าอย่าไปกิน
0: ไม่กินอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย
1: ไม่อร่อยแล้วครับกินแล้วเมา
0: เป็นความโชคดีของตัวเองที่ไม่ได้ชอบรสชาติของแอลกอฮอล์รู้สึกว่ามันไม่อร่อย
1: กินครับผมไม่ชอบครับ
0: เออหนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันขมอ่ะทำไมเราไม่หาอะไรกินที่มันอร่อยกว่านี
1: ้ครับผมครับ
0: เออแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันอร่อยแกหนูก็แบบมันไม่อร่อยแกมันขม
1: ครับผม
0: เออก็แล้วแต่คนเนาะแต่ละคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน
1: แต่ก็ชอบครับ
0: อ่ะสำหรับหนูถือว่าหนูโชคดีที่หนูไม่ชอบแล้วกันเพราะมันไม่อร่อย
1: ผมก็ไม่ชอบแล้วขับเมา
0: เวียนหัวใช่ไหมเช้ามาก็เวียนหัว
1: ขับเวียนหัวครับ
0: แสดงว่าก็เคยกินอยู่เคยเมาที่สุดนี้ประมาณไหน
1: หัวแตกหัวแตกเลยครับ
0: หนูก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งคือไม่รู้ไงคือด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ดื่มเนาะเราก็ดูไม่ออกบางทีอะเราก็คิดว่ามันเป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายตามตู้อะแล้วเพื่อน
1: ก็ใส่เอ็นก็ใส่เอ็นก็ฮอนะครับมันเมาอยู่แล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูแยกไม่ออกเพราะเพื่อนน่ะเหมือนจะใส่เป็นแบบฟิลค็อกเทลหรืออะไรมันเหมือนน้ำผลไม้เลยแล้วหนูไม่รู้หนูก็กินไปเต็มเพราะว่าตอนนั้นหิวน้ำไงเพิ่งมาเหมือนแบบว่าเหนื่อยไปทำงานมาแล้วก็แบบเพื่อนเขานัดปาร์ตี้กันแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกเอ้ยหิวน้ำอ่ะเพื่อนก็ส่งให้หนูกินแบบต่อเนื่องอ่ะสองแก้ว
1: พวกวายพวกอะไรนั่นไม่กินด้วยครับ
0: ไม่กินอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแต่ตอนนั้นอ่ะหิวน้ำ
1: มันเน่าไม่กินเลยโอ้จ้ะ
0: เออหนูอันนั้นน่ะหนูไม่รู้เพราะว่ามันเป็นน้ำผลไม้แล้วหนูก็กินไปแบบสองแก้วรัวๆเรียบร้อย
1: ครับ
0: เหมือนกันอาเจียนเหมือนกัน
1: จ้า
0: ไม่เหลืออ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
1: เลี่ยมเลเลไลของกุ้งสุธิราชครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: จ
0: ้าได้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยขอให้คุณแม่แข็งแรงทุกวันนะจ้า
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จบไปเรียบร้อยกับเรียมเรเลไรนะคะโอ้ยสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเพลงนะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมผลงานเพลงอะไรก็ยังโทรมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะใครที่ลุกเดินนั่งหรือว่าจะขึ้นลงบันไดนะคะที่จะต้องรู้สึกว่าจะต้องค่อยๆระมัดระวังเดินค่อยๆก้าวนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวของเรากันดีกว่าด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกเวลาที่เราเดินใช่ไหมหัวเข่ามันจะต้องทำงานแล้วเวลาเราเดินลงบันไดอย่างเงี้ยนะโอ้มันรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้น Heal Life นะคะเขาผลิตมานะโดยเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะเดินจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นลงบันไดมันคล่องตัวไงมันมั่นใจด้วยนะคะเขาผลิตจากผ้าถักทอพิเศษด้วยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยจ้ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะมีคนบอกว่าของขวัญวันเกิดน้องเมย์อุ๊ยน้องเมย์ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาโอ๊ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อพอดีเลยพี่คะมันมีเป็นประมาณแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆคอลเลกชันค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะให้เนี่ยคุณพี่จะสามารถซื้อแบบไหนก็ได้ปะโถแหมมาบอกว่าเนี่ยมีคนซื้อตัดหน้าพี่ว่าพี่จะให้อยู่แล้วเชียวนี้นี่ส่วนของน้องไบท์น้องไบท์เขาเคยให้มาแล้วตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยแหละนะให้มาเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน้องเมย์พกตลอดเลยแล้วก็การพกตลอดนั่นแหละมันทำให้น้องเยินได้ขนาดนี้ดำปี๋อ่ะนะขอโทษขอโทษเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกับส่งไปให้ดูใหม่โอเคปะขอโทษขอโทษพี่ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องไปอาบน้ำน่ะ น้องก็เลยดำปี๋หลีอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานเพลงจากพี่บ่าววีบ้างละกันนะจริงใจไม่หลอกก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จัดให้
2: สวัสดีครับเพ็ก

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไว

ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองแล้วนะคะกอดแน่นๆกลางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะเกิดมาแล้วน้อยอกน้อยใจอะไรยังไงเนี่ยจะบอกว่ามีหลากหลายคนมากๆที่มาขอคำปรึกษาน้องเมย์เกี่ยวกับการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นคนที่ได้รับความสำคัญตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆมันมีคนที่เกิดมาไม่ได้รับความรักแบบเต็มที่นะคะดังนั้นวันนี้น้องเมย์จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กที่ต้องการความรักจากพ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้เนาะส่งผลยังไงบ้างลองคิดดูก่อนให้คิดก่อนนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีคู่ครองแล้วเราจะมีลูกจะมีบุตรหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องมีลูกเมื่อพร้อมด้วยถูกไหมการที่จะมีลูกมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูนะคะแต่มันคือการเอาใจใส่การรักเขาอย่างใจจริงโดยที่เรามีเวลาให้เขาด้วยเด็กที่ต้องการความรักความใส่ใจนะคะหรือการยอมรับจากพ่อแม่เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพอไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหานะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเด็กคนนี้พอไม่ได้รับจากความแม่โอ้ยเด็กมีปัญหาแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่ามีร่องรอยทางความรู้สึกละกันมันติดตัวไปจนโตได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดซ้ำๆในช่วงวัยเด็กเนี่ยผลกระทบเลยที่จะพบเจอได้บ่อยก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเรามีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะต้องการการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาอย่างเช่นชอบถามว่าถ้าเป็นแฟนกันนะเขาก็จะถามตลอดว่าแบบรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมเนี่ยอันเนี้ยตอนเด็กๆ เขาอาจจะไม่ได้รับความรักที่ถูกต้องหรือว่าเพียงพอนะคะกลัวการถูกทิ้งหรือกลัวคนไม่รักบางคนอ่ะพยายามทำดีใจดีเป็นคนดีเพราะว่าหวังจะให้เขารักเราไงบางทีให้ยืมเงินให้อะไรก็ตามเขาแค่อยากได้ความรักเองอ่ะนะคะก็อย่าเอาเปรียบเขาเลยนะคะบางคนขอโทษบ่อยอย่างที่น้องเมย์เคยพูดไปเนาะเอาใจคนเก่งเพราะว่ากลัวจะเสียความสัมพันธ์ค่ะหรือกลับกันก็คือปิดใจเลยไม่ไว้ใจใครดูแข็งแรงนะแต่จริงๆก็คือกลัวผิดหวังนั่นแหละเขาก็เลยต้องปิดกั้นหัวใจเอากำแพงหนาๆนะมาตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แบบกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของเขาเนาะเวลามีคนใจดีกับตัวเองนะคะบางคนจะรู้สึกว่าไม่ชินเวลามีคนมาทำอะไรดีๆให้จะแบบระแวงเขาต้องการอะไรจากเราอะลึกๆอะลึกๆมันจะมาอยู่นะคะบางคนเนี่ยมีแนวโน้มยึดติดความรักมากเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆอย่างเช่นโดนทำร้ายร่างกายก็รับได้โดยทำร้ายจิตใจก็รับได้อีกเรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับความรักดีๆซึ่งน้องเมย์จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนนะเราทุกคนมีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีเขาต้องรักเราคนเดียวไม่ใช่ว่าไปมีเราแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปมีชู้ไปอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยโอ้ยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะเพราะว่าเราจงรู้ไว้ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากพอนะคะบางคนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยก็มีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือน perfectionist ก็คือหวังว่าถ้าเป็นคนเก่งเขาจะมีคุณค่าพอให้คนรักคนเชิดชูต้องการความรักความเอาใจใส่แต่บางครั้งน้องเมย์จะบอกว่ามันดีที่ผลักดันตัวเองไปได้ดีค่ะแต่บางครั้งมันอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ฟังหัวใจตัวเองบ้างนะว่าการที่เราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเป็นคนที่พยายามขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นคนเก่งคนดีคนมีค่าตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรู้เวลาในการพักของตัวเองด้วยเหมือนกันพักกายพักใจนะคะบางคนเนี่ยโตพอแต่ว่าบางคนน่ะพอโตพอโตขึ้นมากลับดูเย็นชาเพราะว่าเคยชินกับการที่ต้องดูแลตัวเองอารมณ์ประมาณว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเราดูแลตัวเองมาตลอดเราทุ่มเทเราเลี้ยงตัวเอง

จะมีเกราะป้องกันตัวเองด้วยการเย็นชาเออมันดูแล้วเหมือนแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็จะมีสภาพจิตใจแบบนี้ในทางจิตวิทยานะคะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ attachment theory คือรูปแบบกับความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูนะคะเด็กที่ได้รับความรักสม่ำเสมอเนี่ยมักเติบโตมาด้วยความที่รู้สึกว่าไว้ใจตัวเองและคนอื่นได้ง่ายกว่าส่วนเด็กที่ได้รับความรักแบบไม่แน่นอนขาดขาดหายเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักหรือถูกปฏิเสธบ่อยๆอาจพัฒนาเป็นความสำคัญที่เขาเรียกว่ากลัวการสูญเสียก็ได้หรือผลักคนก่อนที่จะโดนทิ้งสมมติว่ามีแววความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนแบบฉันจะโดนทิ้งปั๊บฉันผลักความสัมพันธ์เลยฉันทิ้งก่อนเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือผลกระทบเหล่านี้มันเยียวยาได้นะน้องเมย์อยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์มีหลากหลายคนเลยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่อยากย้ำว่าทุกคนสิ่งแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเยียวยาได้นะมนุษย์ไม่ได้ถูกตัดสินตลอดชีวิตนะคะด้วยวัยเด็กเพียงอย่างเดียวเราสามารถค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเจอคนที่รับฟังเข้าใจแม้แต่เริ่มให้ความอ่อนโยนกับตัวเองก่อนอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยนะในแบบที่เราเคยขาดเนี่ยเราไม่เคยกินอะไรเราลองแบบไปซื้อกินดูซิให้ความรักกับตัวเองหน่อยนะคะเมตตาตัวเองหน่อยและจงเมตตาตัวเองจนไปถึงขั้นที่เรียนรู้ว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีนะบางทีคนที่โตมาแล้วชอบดูแลคนอื่นเก่งมากๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งมากๆตลอดเวลาอาจจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่รอให้มีคนกอดอยู่ก็ได้ดังนั้นน้องเมย์จึงบอกคุณผู้ฟังเสมอๆเลยว่ากอดตัวเองนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆและภูมิใจที่เราโตมาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้หาเลี้ยงตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วเดี๋ยวขอใส่หน้าไมค์ด้วยนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าขอใส่หน้าไมค์นะจ๊ะรออยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะโอ้โหจะบอกว่าอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะยาวยาวเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
2: สวัสดีครับโทรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
0: ค่ะชื่อว่าเด็กชาย
2: เด็กชายเอกครับ
0: เด็กชายเอกนะคะเด็กชายเอกขับรถอยู่เหรอคะ
2: ไม่ได้ขับครับจอดอยู่ครับ
0: จอดอยู่นะต้องรีบไปไหนเปล่า
2: ไม่ได้ไปไหนครับ
0: กำลังอกหักครับอะไรนะคะ
2: กำลังอกหัก
0: ทำไมอ่ะ
2: สาวอุบลมาหักอกไง
0: จริงหรอวันนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โหสดสดร้อนร้อนแผลสด ใช่ปะก็เลยทำให้ตัดสินใจโทรมาวันนี
2: ้ใช่ช้ำรักจากอุบล
0: ช้ำรักจากอุบลอ๋อขอเป็นเพลงเลย ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี
2: ้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม
0: จริงเปล่า
2: ใช่
0: ไม่ใช่วางสายไปเราร้องไห้นะ
2: ก็เพลงมันเศร้าก็ต้องร้องเป็นธรรมดาครับ
0: นี่จะโอ้ยเศร้าแท้เออแต่ว่าเราก็กำลังเดินทางด้วยกำลังจะไปไหน
2: ก็ขี่รถเล่น
0: เขาบอกว่าการที่เราขับรถเล่นอย่างเงี้ยจะบอกว่าที่ปัดน้ำฝนนะมันปัดน้ำตาไม่ได้นะจ๊ะ
2: นั่น
0: ไม่ใช่หรอนี่หนูกำลังปลอบใจหรือ

0: นั่งกระทับผมฟังน้องเมย์บ่อยไหม
1: ฟังทุกวันครับ
0: น้องเมย์บอกให้กอดตัวเองก่อนหรือยัง
1: เป็นธรรมดาครับ
0: กอดตัวเองมั่งหรือยังเชื่อไหมว่าเราจะเจอความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมเชื่อไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็แค่แยกเท่านั้นเองน้องเมย์เคยมีเพื่อนหลากหลายคนเลยนะที่แบบว่าเลิกกับแฟนปั๊บแล้วพอเดือนถัดไปมั้งแฟนขอผู้หญิงแต่งงานแล้วอะแล้วเขาก็คบกันจนมีลูกอะเมย์ก็เลยบอกเพื่อนว่าแกบางครั้งอะเราอาจจะถอยออกจากคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้หรือแบบเราอาจจะถอยออกไปเพื่อให้ความรักของเรารู้ว่าแบบรักแท้มันมีอยู่จริงจริงๆนะอะไรเงี้ยรักแท้เราอาจจะไม่เคยได้แต่เราเคยให้นะเราจะเข้าบ้านกี่โมงอันเนี้ย
1: ก็รอฟังเพลงสักหน่อย
0: รอฟังเพลงต้องฟังในรถเท่านั้นหรอฟังที่บ้านไม่ได้หรอ
1: ฟังที่บ้านเดี๋ยวลูกตื่นมาด่าครับ
0: หนูลูกตื่นมาด่าทำไมอ่ะอกหัก
1: มีลูกด้วยกันไงก็เขาทิ้งไปก็เป็นธรรมดาครับ
0: อ๋อแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเขาทิ้งไปลูกอายุกี่ขวบ
1: เฮ้ยโตแล้วเข้าม.6แล้ว
0: แต่ว่าลูกเข้าใจใช่ไหม
1: ลูกเข้าใจครับ
0: ลูกเข้าใจแล้วเรารู้ใครที่อยู่กับลูกตอนนี
1: ้ผมนี่แหละครับ
0: แล้วทำไมลูกต้องว่าด้วยล่ะ
1: เราไม่อยากรบกวนลูกไงเราก็มาฟังในรถดีกว่าเปิดดังๆให้มันสนั่นร
0: ถแต่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเขาทิ้งเรานานหรือยังนะ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ
0: อ๋อก็เพิ่งแผลสดๆร้อนๆนะหนูนึกว่าวันนี้เลย ยังไม่ใช่วันนี้เลยนะ
1: ใช่
0: โอเคอาทิตย์หนึ่งยังต้องร้องไห้อีกเยอะ
1: ร้องทำไมอยู่กับตัวเองให้มากๆ
0: จริงอ่ะกอดลูกเยอะๆแล้วกันนะถ้างั้น
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: เดินทางมาด้วยกัน20กว่าปีมันก็เป็นธรรมดาคู่ชีวิต
0: หรอ20กว่าปีแสดงว่ามันก็ลิงก์กับฟันนะเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราเอาไงต่อเราจะหาแฟนใหม่เลยไหม
1: ไม่ครับผมอยู่กับตัวเองมากที่สุดอยู่กับลูก
0: แล้วเรา
1: ดูว่าเพลงเนี้ยมันกินใจดีอ่ะแต่ว่าเนื้อเพลงมันอาจจะเกี่ยวกับอุบลกับยะโสแต่เราโกรธไปไง
0: แล้วในความเป็นตัวเองเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่เราอกหักเนี่ยมีวิธีในการเยียวยาจิตใจยังไงบ้าง
1: อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดฟังเพลงไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านประมาณนี
0: ้หรออย่างของน้องเมย์อย่างของน้องเมย์ชอบหาอะไรทำ
1: หาอะไรครับ
0: เช่นอ่านหนังสือออกไปแอดเวนเจอร์พาตัวเองไปเที่ยวกินข้าวอร่อยอร่อยอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่ปกติจะเป็นฟิลนั้น
1: ก็นี่ไงผมก็ขับรถเล่นไปเรื่อยมองข้างทางมองดูนั่นดูนี
0: ่ขับรถได้แต่ต้องมีสตินะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะ
1: ครับฟังเพลงในรถไปเปิด FM95ไป
0: คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นห่วงกับเข้าบ้านเถอะอันตรายเนี่ยเป็นไงเห็นไหมอย่างน้อยก็มีคนเป็นห่วงเรานะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: แฟนรายการเราน่ารัก
1: เดี๋ยวถ้าไปอุบลจะซื้อหมูยอมาฝากแฟนเพลง
0: ยังไปอยู่นะอุบลอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่าไง
0: นั่นง้อก่อนนะเหรอ
1: แกก็ชอบฟังเพลงสถานีนี้นะก็เผื่อแกฟังอยู่ไง
0: ยังคิดจะง้อไหมยังคิดจะง้อไหม
1: เราจะง้อทำไมเราไม่ได้ทำผิดอ่ะ
0: อ้าวมันอาจจะมีสิ่งที่ผิดบ้างก็ได้หรือว่าจะถูกบ้างก็ได้
1: เดี๋ยวเขาก็มาหาลูกเขา
0: โอเคถึงตอนนั้นแล้วก็คำว่าครอบครัวมันก็จะยึดเหนี่ยวเองอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเควันนี้นะคะช้ำรักจากอุบล นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: จะมอบให้เขาก็จะรับเหรอ
0: แล้วแต่สิ
1: มอบให้คนอื่นดีกว่า
0: เลิกให้ใครอ่ะ
1: ให้คนที่ชื่อดาวแล้วกันครับผม
0: นั่นให้คนที่ชื่อดาว
1: แต่ดาวไหนไม่รู้นะถ้าดาวอุบลนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าม
0: อบให้คนที่ชื่อดาว
1: คร
0: ับ แหละซึ่งเป็นแม่ของลูกด้วยป่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณค่ะมีแฟนรายการบอกว่าอย่าดื่มเหล้านะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับโอเคสวัสดีค่ะเห็นไหมหนูส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่เขาด้วยนะคะพี่เลิฟเป็นอะไรน้องเมย์แอบเห็นแบบใครใครไล่ใครอะไรยังไงเนี่ยหนูใช่เหรอบายไล่ใครเปล่ามีไล่ใครออกจากห้องเปล่าดีๆนะดีๆนะอยู่ห้องกันดีๆนะเดี๋ยวถ้าจะไล่เนี่ยเดี๋ยวเมย์ไล่เองปกติถ้าแบบว่ามีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆทะลึ่งตึงตังใช้คำพูดแบบสร้างความโกรธชังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูจะมีบ้างที่จะแบบว่าหนูจะใช้วิธีการบล็อกออกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการที่เข้ามาคุยกันปกตินะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็รักกันไว้เถิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านไม่ทันเหมือนกันอ่ะ4ผลงานเพลงเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานโนราพลัดถิ่นนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเป็น2ศิลปินด้วยกันนะคะเนตราเชนนะจ๊ะที่เคยร้องเพลงนั่นแหละชวนน้องล่องใต้ใช่ไหมกับอีกคนนึงนะคะก็คือกล้วยสแตมนั่นเองนะคะที่ร้องแบบสารพัดใจนะอันนี้ก็มาฟีเจอริ่งรวมกันสังกัด JPS Record นะคะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้มาแบบเฮลๆนิดนึงนะก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะแก้บนจะพิการตองทุ่งเงินไม่ได้ฟังมาสักครักแล้วนะคะอีก1ผลงานเพลงคือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมพ์ดามหานคร

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
4: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้แปลกเนาะสมาคมยางพาราไทยไม่มีอัปเดตราคายางเลยแบบเลยไม่ขึ้นอะไรในหน้าเว็บเลยนะคะSMS วันนี้มีขอเซิร์ฟโนมิตะมาด้วยนะแล้วก็มีคองเพิ่นนะคะจากพี่ต่ายอรทัยด้วยแล้วก็มีแนะนำเพลงรักเธอแต่เมไม่รู้รักเธอแต่เธอไม่รู้หรือเปล่าของพี่เสกสรรใช่ไหมคะขอบคุณนะคะแล้วน้องเมย์ไม่รู้ว่าใครส่งของขวัญมาให้น้องเมย์บ้างอะไม่เขียนชื่อมาดีๆล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณเอ้ยหนูก็อยากจะแบบว่าอ่านชื่อขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งของขวัญมาให้ก็ชอบรับลมคมในกันเหลือเกินไม่ยอมบอกชื่อไม่ยอมบอกอะไรเลยหนูก็งงเด้เอาเป็นว่าขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญวันเกิดทุกๆชิ้นที่ส่งมาให้เลยชอบทุกๆชิ้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ทุกๆชิ้น หนูแบบหนูเป็นคนแบบว่าเก็บของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆจริงๆนะมีคนเคยให้ช่อดอกไม้มาหนูก็ทำได้อย่างมากก็คือเอาเด็ดกลีบมันออกมาแล้วก็ไปทับกับอะไรนะกับหนังสืออ่ะให้มันแบนๆน่ะแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เอาไปวาดแล้วก็เขียนว่าใครให้มาวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องเมย์มีแบบทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เคยบอกอ่ะว่าถ้าเป็นดอกไม้สดอาจจะยังนะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากเก็บได้มากกว่าแล้วก็มีพี่ยาย่าเคยให้ดอกกุหลาบแบบช่อใหญ่มากแบบมากๆใหญ่แบบใส่รถท้ายรถก็คือคนนั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะก็ยังอยู่ที่ห้องเก็บของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ไหนดีเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายไม่กล้าแล้วถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนขอเป็นของเล็กๆได้ไหม แบบคุณผู้ฟังหนูน่ารักมากแล้วอ่ะที่ซื้อให้นะคะแต่ว่า หนูเกรงใจเนี่ยให้อย่างนี้ก็ได้ให้แบบพวงกุญแจเล็กๆอันจิ๋วๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหรอกหนูเกรงใจเนาะทุกคนทำงานมาหนักก็อยากให้ได้ใช้เงินในการดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเร็วๆนี้นะคะน้องเมย์มีทริปเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะคะมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝนเขาเรียกว่า Green and Healthy Route นะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนกาญจนบุรีนะคะเขาเรียกว่านอนเมืองกาญนั่นแหละทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะอ่านใหม่ได้ไหมอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25ถึง27มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเพราะปกติเนี่ยเวลาเที่ยวเองน้องเมย์3วัน2คืนน้องเมย์เกินหมื่นอะจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำทริปได้ในราคานี้ได้เนาะพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซนท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อเห็นบอกว่ามันจะมีแบบว่าอาบน้ำแร่ใช่ไหมแล้วมีแบบเอาโคลนเอาอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสมุนไพรอ่ะมาบำรุงผิวนะคะทุกบ่อเนี่ยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วนะว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบฟินมากๆนะคะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะคะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าปลาแม่น้ำอย่างเงี้ยนะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควแล้วก็มีขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะคะพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุตะเคียนนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2และพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดด้วยมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนเดินชมตลาดริมแควนะคะชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะอย่างเงี้ยนะไฮไลท์เลยก็คือจะพาไปงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะจะพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI ที่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเลย25ถึง27มิถุนายนนี้นะคะใครที่สนใจ3วัน2คืนกิจกรรมนี้เตรียมเงินในกระเป๋าได้เลยนะคะเขามีทริปนี้นะคะอยู่ในราคาสุดพิเศษ 9,900 บาทนะคะไม่ถึงหมื่นนะ 10,000 มีทอนเป็น1ใบแดงนะจ๊ะต่อท่าน1คนนะ1คนนะ 9,900 บาทนะคะราคานี้เนี่ยรวมค่าเดินทางแล้วรวมค่าที่พัก2คืนแล้วแล้วก็รวมอาหาร8มื้อแล้วด้วยปกติมื้อนึงหนูกินกันเวลาไปกับเพื่อนประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ถ้าไปกินเนี่ย8มื้อเกินยังไงก็เกินละ 9,900 เนี่ยเกินนะคะและค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียแล้วเขารวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะเป็นแพ็คเกจพิเศษมากๆรับเพียง30คนเท่านั้นซึ่งนั่นแหละวันนั้นที่น้องเมย์ประกาศไปก็คือเขาบอกมาว่าสมัครมาแล้ว10คนเหลืออีก20ที่นั่งนะคะสมัครร่วมกิจกรรมโทร0812477109ค่ะ0812477109นะคะปกติเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูหน้าเพจได้เดี๋ยวน้องเมย์เอาลงให้อีกรอบนะหน้า Facebook แฟนเพจส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินของน้องเมย์ช่วยกันลงแล้วกันนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับ2ผลงานเพลงค่ะคนพิเศษกับฝันฝันหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปห่างหายไป2วันยังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยละกันเนาะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

กราบสวัสดีครับมิดแบ็คแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับทาง Facebook มีใครบ้างสวัสดีพี่แมวผู้ประการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ไพบูลย์บอกว่าสวัสดียามดึกครับพี่เพชรครับฟังเสียงแม่พึ่งแล้วคิดถึงจริงๆนะนี่ต้องขอเพลงจากใจต้นข้าวนะพี่เพชรนะครับชาวเชียงใหม่รอฟังกับพี่นะครับโอ้ยเจ้าเชียงใหม่กะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนฮะบอกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กรองแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าอันนี้ก็เชียงใหม่นะฮะสวัสดีพี่สุธรรมครับพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงแมวพี่แมวเซาพี่สว่างพี่สุธรรมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02 248 1366นะครับวันนี้

0: น้องแป้งนะครับน้องแป้งกลับมาแล้วน้องแป้งกลับมารับสายคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาขอเพลงกันพูดคุยกันสดๆนะครับหน้าใหม่กันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลงใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะ

0: สียงให้พี่จอยหน่อยเร็ว
1: น่ารักมาก95ลูกทุ่งมหานคร
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัล

0: รถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จะว่าไปก็ถือว่าเป็นบทเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับพี่จอยนะพี่จอยไมค์ทองคำหรือว่าพี่จอยโรมิตนั่นเองนะครับกระเป๋าสมปองนี่อ่ะตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเต
0: ๊ะครับผมสวัสดีครับพี่ฝน
1: มา
0: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากที่ตรังเหมือนเดิมนะ
1: จ้าเหมือนเดิมจ้า
0: ฝนตกไหมครับ
1: ตกมา3วันแล้วค่ะแต่ว่าตัดยางได
0: ้โอ้แต่ว่าตัดยางได้เนาะ
1: จ้า
0: แล้ววันนี้ตัดยางเสร็จกี่โมง
1: เสร็จประมาณ 5:00 น.จ
0: ้
1: า
0: อ้าว 5:00 พร้อมกับเพชรเลยนะเดี๋ยวพอพี่ฝนเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านพร้อมพี่ฝนเลยนะ
1: ฟังน้องเพชรทุกคืนนะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับแล้ววันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลงอะไรอ
1: ยากฟังเพลงคนตู่ของของเมนทอนค่ะ
0: จากเมนทอนเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกคนค่ะที่ฟังอยู่มอบให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะน้องแป้งค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมพี่ฝนครับแล้วตอนนี้พี่ฝนคนที่อยู่ใกล้ๆพี่ฝนมีกี่คนฮะตอนนี้ฮะ
1: มีเฉพาะคนที่บ้านค่ะตอนนี
0: ้อ๋อประมาณสัก 4-5 คนหรือเปล่า
1: อ๋อไม่ค่ะคืนนี้ไม่ค่อยตัดค่ะเพราะว่าฝนมันตกมากเมื่อวาน
0: อ๋อเข้าใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็รับฟังกันทุกคนเลยนะพี่ฝนเน
1: า
0: ะจ้าครับผมอะไรนะครับ
1: น้องเพชรช่วงของช่วงแรกอ่ะขอเพลงแม่พึ่งไว้สักหนึ่งเพลงได้ไหมคะ
0: ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับขอแม่พึ่งครับ
1: พาร์ทเนอร์เบอร
0: ์
1: 5
0: ก็
1: ชอบมาก
0: พาร์ทเนอร์เบอร์5โอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะ
1: จ้าขอบคุณมากจ้า
0: ครับพี่ฝนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: น้องสวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะคนถูกของจาก Mental นะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: พี่บิวกัลยาณีค่ะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม2เพลงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับมีหมาหน้าเซเว่นจากคาวบอยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเสียงหน้าแอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะคาวบอยนี่เสียงเหมือนแบบเหมือนแบบ 99% เลยจะว่าไปนะครับแล้วก็ไทเทอร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากพี่เอ๊ะจิรากรนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงอิจฉาจากพี่บิวกัลยาณีเรากันไซนะครับจากอันดาหลวงไก่นะครับพี่หลวงไก่จากเพลงอะไรนะคนมีประวัติใช่ไหมฮะสวัสดีทักทายครับทุกท่านเลยพี่สกุลกับเชิงครับพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะครับใช่ครับช่วงนี้อากาศที่ออสเตรเลียตอนนี้เข้าหน้าหนาวใช่ไหมของแถวประเทศไทยแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรก็นั่นแหละฮะเริ่มเข้าหน้าร้อนหน้าฝนประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ทางใต้นะครับนั่นแหละหนาวเลยช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีพี่จรูนนะฮะสวัสดีครับบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยครับอึ่งร้องเสียงดังกว่าเสียงเพลงนะครับโอ้ยยังไงก็ฟังเสียงอึ่งใช่ไหมจริงช่วงนี้อึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่โจมิเตอร์นะครับแล้วก็พี่สุวันนี้พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พินโยพี่สุคุณกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่บุญกรน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะภูมิแพ้แล้วนะครับถูกต้องเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นกันบ่อยผมรวมกับผมด้วยนะครับก็เลยเป็นภูมิแพ้บอกว่าอะไรนะหนูไม่รู้ว่ามิวเช็คเป็นมิสแกรนด์ด้วยหรือเปล่าคะมิวเช็คแกรมมี่โกใช่ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยเห็นว่าแว็บใส่มงใส่อะไรอย่างเงี้ยแหละไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูให้แล้วกันเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บางปลาพี่ไตรรัตน์นะพี่นักรบเพื่อประชาชนสวัสดีครับพี่สลิปนัทโยโย่วันดีกับผมอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุธรรมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นงนุชนนครดุมท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุดารัตน์นะครับ

สวัสดีครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับทักทายครับพี่แมวผู้ว่าการด้วยนะฮะพี่กรองแก้วสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงนะฮะผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นคูลพลัสเหมือนที่ผมบอกไปทุกวันนะฮะอยากจะบอกว่าพัดลมอันนี้เย็นฉ่ำเย็นสบายนะครับรุ่น AV514ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้นะครับ3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมป่ะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับสวัสดีเสียเปียกบอกว่าจิบกาแฟหรือยังนะครับโอ้ยจิบตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าจิบเวลานี้ผมว่าไม่น่าจะได้นอนละคืนนี้นะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชียงด้วยนะฮะสวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้ไฮโซไฮโซโคราชนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแก้วสำหรับแก้วน้ำแก้วน้ำที่อะไรนะยิ่งใหญ่มากนะครับใครๆก็ถามว่าอยากจะได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะลองถามพี่เทดูนะพี่เอ็ดดี้ใครๆก็อยากได้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2

0: ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะก็หลายๆท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนสบายๆพรุ่งนี้ตื่นสายได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชร
0: สวัสดีครับพี่มุ้ยนะครับ
1: ค่ะพี่มุ้ยศรีนครินทร์ค่ะ
0: ศรีนครินทร์นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมตอนนี
1: ้วันนี้ไม่ตกแกเมื่อวานนี้ตก
0: ใช่ไหมเมื่อวานตกเนาะนะครับแล้ววันนี้พี่มุ้ยทำอะไรอยู่ครับทำไมแบบนอนดึกจังเลยไอ้นอนเช้าจังเลยดีกว่า
1: เพิ่งเลิกงานจ้ะ
0: อ๋อเพื่อเลือกงาน
1: เปิดวิทยุฟังเลย
0: เข้าใจเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะอ่ะแล้ววันนี้พี่มวยครับอยากฟังเพลงอะไร
1: ทอบสองลูกอีสานจ
0: ้
1: ะ
0: ได้ครับจากพี่แฝดพงศธรนะ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่จะไปฟังครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้หรอกน้องเพชร
0: จำไม่ได้น้องมันยาวเนาะ
1: ใช่มันยาว เปลี่ยนเรื่อยเลยพี่วาสุเปลี่ยน
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะก็นั่นแหละบางทีสโลแกนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็จำยากขึ้น
1: คนฟังไม่เปลี่ยนใจนะ
0: โอ้ยจิกรุ ได้ครับพี่มุ้ยเดี๋ยวพี่มุ้ยพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อสิเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่มุ้ยเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: คนในหัวใจจ้ะ
0: คนในหัวใจเหรอฮะและคนในหัวใจนี่ตอน
1: เป็นชรอนะแต่ทีนี
0: ้อ๋อ
1: ขอทว
0: ครับครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมก็หาเพลงทรอ2ลูกอีสานหาไม่เจอเหมือนกันนะ ได้เลยครับพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าวันดีจ้ะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: เช่นเดียวกันครับพี่มุ้ยสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: ครับผมนะครับพี่มุ้ยศรีนครินทร์ขอเพลงทอรอ2ทอรอ2ลูกอีสานนะอันนี้ไม่มีนะฮะนะแต่ว่าคนหัวใจของพี่มุ้ยคือทอรอแต่ว่าเพลงจริงๆอ่ะคือทอบอทอบอ2ลูกอีสานครับจากพี่ไผ่พงศธรครับไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้เลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของพาเรทเป็นฮิตนะครับ4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนทหารวอนแฟนนะครับจากพี่มดรังสิมันทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่พงษ์สะทอนทหารใหม่ไปกองพี่ก๊อตจักรพันธ์ทหารที่รักนะครับณองค์สลักจิตดวงจันทร์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะทักทายครับทาง Facebook Live ไหนดูสิมีใครบ้างFacebook ช่วงนี้ก็จะรวนๆนิดนึงนะก็ต้องแบบ refresh บ่อยๆนะฮะสวัสดีไปถึงพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีน้องลิซ่าชมรี2ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกน้องแบมสวัสดีค่ะพี่รัตดาวันสวัสดีฮะพี่ประหยัดนะครับเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันพระครับดีเจครับนี่วันพระซะด้วยนะฮะสาธุนะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงาน

0: ตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่สุนทรทักทายนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมารัวสติ๊กเกอร์กันมานะครับพี่สำลีครับพี่วันวิสาพี่จารันใครอีกพี่ทรงพลพี่หมาบีทรงพลใช่ไหมฮะพี่จุ๊บแจงพี่สาวครับพี่พิสุทธิ์ศักดิ์นะครับช่างแจ็คเทวาเสียเปียกนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่วีรศักดิ์นะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะฮะออสเตรเลียนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีด้วยนะฮะพี่โจมิเตอร์นะครับทักทายครับรอบดึกเลยนะครับพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็อะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรหาวลิซ่าหาวตามเลยค่ะมันติดต่อใช่ไหมคะเห็นใครหาวก็หาวตามเออนะผมว่า พี่ก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆนะมันเป็นเรื่องแปลกนะ เป็นเรื่องแปลกนะสมมติเราหาวก็หาวตามบางคนร้องไห้ก็ร้องไห้ตามนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมนุษย์มันมีเซนส์เชื่อมกันถึงกันใช่ไหมฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตไหนดูซิวันนี้เพลงอะไรนี่เลยแพงนะครับจากพี่นุจรีศรีราชาสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาเรียบเรียงโดยอาจารย์บูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์แพงอะไรแพงเนาะเดี๋ยวต้องไปฟังกันดูนะครับจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงนี้กันเลยแพงครับคุณนาดุจรีศรีราชาครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแก้บนการต่องทุ่งเงินดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับสองเพลงแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ดังมากๆทั้งปีเลยทักทายกันครับน้องลิซ่าบอกว่าทำไมผังรายการบอกพี่เพชรมาจัดตีสองวันเสาร์นะครับไม่น่าใช่นะไม่รู้นะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่อุดรนะครับโดยสบายดีเด้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับป้าอ้นนะฮะสวัสดีครับพี่กิ่งการขอเพลงปลายฟ้าเวอร์ชั่นน้องนุ่นค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับใน Facebook Live มีใครบ้างพี่บุญกรครับคุณแม่อุ่นบุญเรือนทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยเดี๋ยวสิเพราะว่าไปฟังโฆษณาก่อนดีกว่าเพราะเวลาน่าจะฟังโฆษณาก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปบทเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยเงียบๆคนเดียวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะคุณยายพอเพียงครับผมแล้วก็สวัสดีคุณดีต่อใจนะฮะบอก morning นะครับสวัสดีครับ good morning นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เดือนเพ็ญครับพี่นรเดชพี่สมใจคุณแม่บุญเรือนนะพี่บุญเรียนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญยากรพี่จันทรานะครับป้าอ้นพี่อูดอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความมาให้สวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักสุดๆนะครับไฮโซโคราชนะฮะสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้คิดถึงนะฮะคิดถึงบอกว่ายืมแก้วไวน์หน่อยนะฮะอุ้ยไม่ได้ครับห่วงครับเชียร์ดีนะซื้อให้นะครับซื้อให้แบบแก้วใหญ่เบลเลอร์เลยขอบอกเลยวันหลังเดี๋ยวเอามาโชว์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้ก็เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All the Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะฮะ022481366ที่น้องแป้งโกะนะฮะน้องแป้งโกะแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมบอกว่า FC แม่พึ่งครับขอเพลงบัวหลวงบึงพลานของอายงศรชัย1เพลงครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากเพชรกฐาวุฒิใช่มั้ยฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนนะฮะพี่สาวขามคุณยายพอเพียงสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญพี่สมใจจากกระบี่นี่มาแล้วพี่ไตรรัตน์ครับพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่บุญตะก้อน คุณแม่บุญเรือนทักทายนะฮะสวัสดีพี่ชัยยาพี่อุดรพี่ธรัตน์แตงโมพี่ดวงใจนะครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆอ่ะไปฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จบไปนะฮะบทเพลงกำเมืองนะบทเพลงกำเมืองของเรานะฮะพี่สาวครับนี่จากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะโฟกซองกำเมืองนะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานนาคมิ่นนั่นเองนะครับนาลูกสาวคนสวยของคุณแม่สุนทรีเวชานนท์นะครับแม่แอดแม่แอดทักทายกันหน่อยฮะเมื่อกี้ก็ทั้ง2เพลงจบไปนะครับเอ้ย4เพลงสิก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคใต้ไปแล้วแล้วก็ภาคเหนือไปแล้วนะครับเหลืออีกภาคนึงนะ ทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่นรเดชบอกว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างครับแต่ว่าเพราะมากๆเลยครับผมนี่เนาะเพลงแนวกำเมืองก็จะแบบแนวตอนย้อนเนิบๆฟังแล้วสบายอกสบายใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่และไอพี่สุภัตราสวัสดีวันเช้าเสาร์หันษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละคนนะฮะถูกต้องเลยนะครับพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับพี่เตะไข่ดินครับพี่บันเทาครับพี่ฮักตลอดคืนทอดเสมอครับพี่คำเตยพี่พินโยนะฮะพี่สมคิดพี่จีราวันนะครับยังอยู่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ซีเอลสวนยางนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งวันศุกร์แบบนี้นะผมว่าเอาเพลงที่แบบช้าๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่ะผมมีเพลงให้สักกี่เพลงดี1 2 3 4อ่ะ4เพลงแล้วกันลองไปดูนะฮะว่าเป็นเพลงอะไรบ้างครับรับรองว่าฟังแล้วนอนหลับสบายแน่นอนครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงนะครับผมว่าก็เป็นบทเพลงที่น่าจะขับกล่อมคุณผู้ฟังได้ดีมากๆนะครับฟังแล้วก็โอ้ยหลับสบายฝันดีแน่นอนแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับมีกระแสเข้ามาซีนะครับเป็นเวอร์ชันจากน้องแอนออรดีนะแล้วก็ยายแลมนะครับจากน้องลำไยไหทองคำสาววังสะพุงนะครับใหม่พัชรีนะฮะนี่กำลังฮิตนะท่าเต้นเขาโอ้ยต้องเป็นคนที่เอลดีเท่านั้นถึงจะทำได้นะแข็งแรงมากจริงๆนะร้องเสียงนิ่งแล้วก็โอ้ยเต้นแบบสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้เอิ้นสักน้องนะฮะเป็นบทเพลงเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันจากคุณเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นนะครับขนาดนั้นเลยจริงๆนะฮะลองไปดูได้ ตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลักกี้เฟลมครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

บทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับนี่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่ละไอพี่สาวลักษณ์คุณลุงต้อยสวัสดีเอ้าพี่นุ่นพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับมาแล้วนะพี่นุ่นจะมาทุกวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์สงสัยนอนตื่นสายได้ก็เลยเข้ามารับชมใช่ไหมฮะ สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นรเดชพี่สาวขามนะครับผมพี่แววบอกว่าขอให้น้องเพชรเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์คุณยายพอเพียงขอบคุณครับพี่ประภาพันธ์นะฮะมีใครอีกไหนดูซิใครนะใครนะใครนะใครนะนะฮะโอ้เลื่อนไปก็เห็นแต่สติ๊กเกอร์ของพี่ประสิทธิ์พี่นรเดชพี่สาวครับพี่สุชาดาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะจริงๆนะบางทีก็อยากให้ Facebook มันเลื่อนขึ้นไปเร็วกว่านี้นะมันแบบเลื่อนช้าพอเลื่อนปุ๊บมันต้องโหลดอีกใช่ไหมนึกสภาพ Facebook Live ใช่ไหมฮะมันต้องโหลดอีกแล้วก็ถึงจะขึ้นมาว่าข้อความใครยังไงบ้างนะครับที่แล้วมานะฮะอัปปนาง KPNสวัสดีครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับป้านางสบายดีนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะคุณพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับใครแม่รู้สึกว่าวันนี้พี่นรเดชกับใครนะกับพี่คุณยายพอเพียงนะฮะจะส่งสติ๊กเกอร์กันแบบสุดยอดไปเลยนะฮะขอบคุณที่รวมมาให้ฮะพี่อนุภาพนะครับจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาที่รัวสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อภิธีรพงศ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับใหม่และรวยอีกแล้วพี่เย่สวัสดีครับพี่จินจินสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีอยู่ด้วยกันมานะคะปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มปุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT ConnectMCOT เว้นวรรค CONNECT นะคะจะได้เห็นของแปลกค่ะดีเจขี้เหร่เตี้ยอ้วนดำเลยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักดิฉันก็เติมไปทุกอาทิตย์เลยนะคะ คุณผู้ฟังค่ะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะเออเป็นกำลังใจให้กับดีเจหน่อยเนาะคนไหนที่รับชมกดไลค์กดแชร์ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสุขจากนี้ขอให้มีมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทวีด้วยความสุขอีเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะโอ้โหดีเจก็นะเออนาทนขอกันขนาดนี้แหละไม่มีใครก็ทำหรอกรายงานตนรายงานสังกัดเสร็จปุ๊บทักพี่น้องก่อนพี่น้องอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวหาพี่น้องก่อนคุณกล้วยทอดขาเลาะนวมินทร์42นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะมาจากคุณวัฒนาทิพย์วัฒนาคงลอยนะคะที่ช้านิดนึงเป็นเพราะว่าข้อความเนี่ยนะคะมันกระตุกนะคะโอ้เออมีอยู่ข้อความนึงนะคะค้างคามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณชาลิตานะคะคุณชาลิตาบอกว่าซื้อทุเรียนข้างบ้านมาเกือบ3ลูก300บาทเขาก็กรีดเนื้อเป็นสามเหลี่ยมให้ดูนิดเดียวจับลงไปก็โอเคแต่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะคือดิบทั้งลูกเราก็ลองทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเผื่อจะกินไม่ได้ทำอะไรได้บ้างอย่าบอกนะว่าให้ทอดให้แกงไม่ทำจ้าเอาที่ง่ายๆอ่ะพี่แมมโอ้โหยากค่ะโอ้ยเอาไปคืนง่ายกว่านี่หลายวันแล้วเนาะ2สัปดาห์ได้แล้วข้อความเนี้ยดิฉันจำได้อยู่อาทิตย์นู้นก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าท้ายรายการแล้วนะคะที่ถามมายากมากอ่ะอย่าทำเลยแกงอ่ะเอาไปคืนทั้งเปลือกประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณโจใจดีจากสงขลานะคะคุณนิ่มรายงานตัวบอกว่าพี่แหม่มคะป้าคนที่ขายหวยให้พี่ที่8ริ้วอะที่ตลาดอะตลาดท่าไข่อะเขาบอกให้พี่กลับไปอีกนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ็ตคุณพันจ้านะคะบอกว่าโคราชอยู่โคราชคนนี้ดิฉันจำได้คุณประวิตรบรรเทาพลสวัสดีนะคะถัดมาพี่น้องจ๋าคุณนลาเดชนะคะจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชโอ้ตรงนั้นอากาศดีดิฉันมีแผนเดือนหน้ามีไปพรหมคีรีมีแผนไปพรหมคีรีมีแผนไปจังหวัดตรังมีแผนไปจังหวัดพัทลุงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เป็นเดือนหน้าหมดเลยนะคะเป็นเดือนหน้าหมดเลยเดือนนี้ภารกิจจะยุ่งอยู่กับตปท.เป็นหลักนะคะลูกค้าแล้วก็บอกว่าอะไรดีอะต้องเป็นการดูแลนะคะเป็นการดูแลลูกค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมฟังอยู่สุรินทร์นะจ๊ะอันขอบพระคุณค่ะนะดิฉันค่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูบอกกระบี่ร้อนมากทักทายพี่แหม่มเปิดเพลงมันๆหน่อยนะเจ้าวันนี้อ่ะได้คุณผู้ฟังขออะไรดิฉันจะขัดใจทุกอย่างแหละมาดูอากาศก่อนดีกว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าไทยเนี่ยนะคะอากาศแปรปรวนทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกสะสม
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยิ่งไปกว่านั้นประเทศของเราเตรียมเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญฝนจะน้อยและอากาศจะร้อนมันแปรปรวนคุณผู้ฟังมันวุ่นวายนะก่อนหน้านี้เนี่ยจิสดาเนี่ยนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็แจ้งว่าไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะซุปเปอร์เอลนีโญนำมาซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงวิกฤตไม่เพียงแค่เรื่องของลมฟ้าอากาศแต่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและวิถีชีวิตภัยแล้งขาดแคลนน้ำไฟป่าฝุ่นควันฮอตเวฟคือคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นจิบน้ำไม่ใช่ดื่มนะจิบน้ำให้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่ตากแดดในช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าพี่แหม่มไม่ทักหนูทักค่ะนะคะทักทุกคนนะคะคุณณรุมนชูมนคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคนไฟเว้นวักบีนคุณสมทรงสังเกิดคุณคนสันโดษคุณชมชาติน้ำทิพย์คุณจิตราศรีจันทร์คุณโอเฟรนแล้วก็คุณโอคาสอ่านว่าอะไรเนี่ยคาสเทลโลเหรอโอ้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเด้ดิฉันก็ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะอร่อยเด็ดเอตโลมีอะไรพี่แหม่มที่บายแหม่มบุรีรัตน์อ๋อชาวนี้เป็นน้ำพริกแล้วกันต้นเดือนเราก็ต้องประหยัดไว้เพราะว่าวันหยุดสงกรานต์แล้วก็มาต่อเนี่ยหยุดยาวช่วงที่ผ่านมาอีกใช่ไหมเอาแบบน้ำพริกแห้งรสจัดจ้านมีความกรุบกรอบและความมันหงายครกขึ้นมาพี่น้องจ๋าใส่พริกแห้งทอดลงไปเป็นพริกแห้งทอดนะมันจะได้อรรถรสคุณผู้ฟังพริกแห้งทอดเนี่ยนะมันจะหอมไงลงไปได้กับโคลกเลยโคลกให้ละเอียดตามด้วยแคบหมูก็บอกแล้วไงว่ามันมีความกรุบกรอบและความมันในเมนูนี้แคบหมูทอดใหม่ๆนะแคบหมูเนี่ยนะเวลาดิฉันไปเชียงใหม่ดิฉันไม่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาเป็นของฝากนะดิฉันจะไปตลาดหนองหอยอุ๊ยออกไปหน่อยนึงเขาทอดสดๆคุณผู้ฟังตลาดหนองหอยนะจะมีนี่แหละแคบหมูนี่แหละคุณผู้ฟังโอ้โหอร่อยเด็ดเผ็ดมันจริงๆคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเชียงใหม่ไปซื้อที่ตลาดหนองหอยก็มีหลายเจ้านะแต่มีอยู่เจ้านึงเขาทอดสดคุณผู้ฟังอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งนะคิวเขายาวแต่เช้าเลยแหละเป็นแคบหมูที่ทอดใหม่ๆพอเราได้มาปรับเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมเพราะว่าพริกแห้งอ่ะพริกแห้งทอดอ่ะมันโขลกจนละเอียดแล้วนะตามด้วยแคบหมูที่ทอดใหม่ๆหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวตามลงไปคราวนี้ก็โขลกเบาๆแบบเกรงใจแม่สามี โขลกเบาๆพอแตกพอจากนั้นก็โรยเกลือโรยน้ำตาลนะบีบมะนาวตักใส่ถ้วยข้าวเหนียวร้อนๆออกมาแบ่งแล้วก็จุกลงไปคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำพริกแคบหมูเนี่ยนะคะอร่อยคุณผู้ฟังนะแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจอนุทิน ใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้จักนะก้นครกติดน้ำพริกแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าเว้นตักข้าวสวยร้อนๆใส่ครกใช้ช้อนลงไปกวาดๆถูๆได้แล้วข้าวเช็ดครก1ถ้วยเล็กๆทานกับผักสดข้างรั้วหน้าบ้านด้วยหลังบ้านข้างบ้านด้วยบ้านป้าข้างบ้านด้วย มีความสุขแท้เนาะนี่คือเมนูนะคะน้ำพริกแคบหมูอร่อยกรุบกรอบรสชาติจัดจ้านอร่อยจริงไม่ขี้โม้เลยทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณทองสุขเพ่งพันคุณมุกดาวันทองประดับคุณภูนทรัพโลจิสติกคุณมายาลาบสาบเสือคุณเอิร์กหมายดีคุณนายแดงตารงดำรงสวัสดีนะเจ้าคะนะมาต่ออีกวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีต
มีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2472รัชกาลที่7เสด็จทอดพระเนตรสุริยะปราคาเต็มดวงที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งมองได้เห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านเงามืดเนี่ยนะคะนานประมาณสัก5นาทีและในวันนี้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2489นายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่8เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคุณพลพันธ์นะคะบอกมาว่าพี่แหม่มถึงแม้พี่แหม่มจะโหเขียนครบเลยคุณผู้ฟังเขียนครบเลยนะคะแม่ดิฉันนี่ยินดีจริงที่ท่านจดจำได้แม่นขี้เหล็ดเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักเป็นดีเจที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแต่ถึงแม้ดีเจจะขี้เหล็ดก็รักไอ้ยาอายนั้นเนี่ย เปิดเพลงนี้เลยค่ะขี้เหล็ดก็รักเชิญรับฟังจ้า

านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาแม้มีเว้นวรรคด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก่อนแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางก็แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจในหมู่สมาชิกของพวกเราซึ่งเป็นสุจริตชนแปลว่าคนที่มีความเป็นสุจริตเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองไงเราเป็นคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าสุจริตชนนี่เนาะทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาดีนะทุกอย่างก็จบนะคะนี่เขาสั่งท่องไว้สี่สิ่งนะที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ทำเด็ดขาดจริงๆเลยคุณผู้ฟังจริงแท้แน่นอน 100% ประมาณนั้นนะคะ 1. หน่วยงานราชการจะไม่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่มีอะเนาะ 2. มีการถามข้อมูลส่วนตัวโอ้ยข้อมูลส่วนตัวใครเขาจะบอกกันประเภทเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลชื่อพ่อชื่อแม่ไม่เหมือนดิฉันหรอกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาประกาศให้ได้รู้กันว่าดิฉันเป็นคนที่เป็นลูกมีพ่อมีแม่ในรายการใช่ไหมคราวนี้หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ทำอันดับ3นั่นก็คือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีทำไมต้องทำเสียง2ไม่เข้าใจ คือไม่มีนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือโทรศัพท์มาหาแบบหวังดีประสงค์ร้ายนั่นคือโทรแจ้งสิทธิสวัสดิการโอ้จะมีเงินนั่นนี่โน่นอ๋อคุณผู้ฟังล่าสุดมีนี่มาไอ้โครงการที่เขาจะแจกเงินเดือนละ1,000น่ะยังไม่มีนะคะพี่น้องยังไงก็

ยังต้องบอกว่ายังอย่ากดทุกชนิดไม่ว่าเพื่อนจะแชร์มาแล้วก็ไม่ต้องหวังดีซึ่งกันและกันส่งแชร์นี้นะคะไม่มีนะจ๊ะไม่มีแน่นอนเนาะพอหมดช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อมาถึงช่วงนี้เลยดิฉันคิดใหม่ละต่อไปนี้ดิฉันจะมีช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังเสมอนั่นคือช่วงของพยุงกันเที่ยวพยุงแปลว่าอะไรแปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้จูงกันธรรมดาแต่พยุงกันด้วยแขนพยุงกันเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะคือเราก็อายุ18 19 16 17กันใช่ไหมเวลาจะไปไหนใช่ไหมมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเอาของออกจากกระเป๋าบางคนไปเที่ยวพี่น้องเอาที่นอนหมอนมุ้งไปอ่ะมีนะคะมี FC ดิฉันนี่แหละเขาจะไม่นอนที่นอนโรงแรมเขาจะไม่กินแก้วน้ำโรงแรมเขาจะไม่มีผ้าห่มหมอนเขาขนไปจากบ้านพี่น้องขนเหมือนย้ายบ้านเลยอ่ะ คือต่อไปเนี้ยเราต้องทำตัวให้ง่ายด้วยการพยุงกันเที่ยวคราวนี้ถามว่าจะพยุงกันไปไหนดีล่ะคือหาดทรายในประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยนี่แหละจะเขาติดอันดับหาดที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้โดย World 50 Best Beach นะคะคัดเลือกให้อ่าวเกือกชื่ออย่างนี้จริงๆดิฉันไม่ใช่ไม่สุภาพอ่าวเกือกที่เกาะ8เกาะ8เนี่ยนะคะอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะติดอันดับ10ด้วยหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสมีสัญลักษณ์หินเรือใบเป็นก้อนหินนะคะรูปเรือใบสวยเชียวคุณผู้ฟังดิฉันไปมาแล้วนะคะดิฉันไปแบบนี้ดิฉันไปเรือนะคะแล้วก็ข้ามปีคือข้ามปีใหม่เลยอะนะไปตั้งแต่สิ้นปีไปลงที่ทับละมุกนะแล้วก็ออกเรือไปแล้วก็ลอยเทงเต้งไปไปเที่ยวเกาะแถวนั้นมีกี่เกาะนะไม่ขึ้นฝั่งเลยนะคุณรู้ฝั่งนะคือไม่นอนบนฝั่งไม่ใช่ไม่ขึ้นฝั่งคือขึ้นฝั่งแต่ไม่นอนบนฝั่งนอนในเรือตลอดนะคะเป็นเรือสำราญนอนหัวเรือด้วยพอเรือโดนคลื่นมันก็โยกเยกเด้โอ้โหคุณรู้ฝั่งเอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตกเมาเรือ ไม่ได้เมาอย่างอื่นอย่าคิดเป็นอื่นนะปีใหม่อ่ะเขาก็กินน้ำเก๊กฮวยฟองกันน่ะแหละประมาณนั้นส่วนอีกหาดนึงนะคะนั่นคือหาดพาราไดซ์ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังโอ้นี่จังหวัดชื่นชอบของดิฉันเลยติดอันดับ23โดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดและความเงียบสงบทั้งนี้เนี่ยนะคะเกาะกระดานยกเกาะเลยนะเคยได้รับรางวัลอันดับ1เกาะที่มีชายหาดที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนคือปี2023แล้วก็2024ของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า World Beach Guide จากความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังที่ทอดยาวคุณผู้ฟังดำตรงไหนสวยตรงนั้นดำลงไปเจอปลาคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ในจุดบางจุดเนี่ยนะคะที่ฉันเคยไปที่เกาะ8เนี่ยนะคะดิฉันเจอกระเบนลาหูแล้วก็เจอเต่าตะหนุอุ้ยมันมีความสุขเหมือนได้ของขวัญจากธรรมชาติคุณผู้ฟังอีกหาดหนึ่งบ้านดิฉันเองจังหวัดภูเก็ตดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเนาะอยู่นอกนะนอกแผ่นดินนะดิฉันมาจากเกาะคุณผู้ฟังแล้วก็ถีบตัวเองด้วยการศึกษานะคะหาดฟรีดอมติดอันดับ27เป็นหาดลับคุณผู้ฟังถ้าจะเดินน่ะเหรอโอ้โหหัวปักเลยอ่ะคือเป็นแบบปักลงไปเลยนะคะหาดฟรีดอมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินแข้งขาไม่ดีหัวเข่ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้ไม่ต้องพยุงค่ะลงเรือที่หาดป่าตองเสร็จแล้วเขาก็จะสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทเขาก็ดึงเชือกเครื่องเรือบึ้นบึ้นแล้วก็แหวกน้ำไปเกาะฟรีดอมเขาก็จะนั่งให้นั่งนะอยู่สักประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็พากลับนะคะส่วนดิฉันไม่ดิฉันถ้าไปแบบนั้นเสียชาติเกิดดิฉันต้องดิ้นรนเดินลงไปคุณผู้ฟังนะคะหัวปักหัวปั๊มถลอกปอกเปิกดิฉันใช้วิธีนี้คุณผู้ฟังมันจะได้อรรถรสเวลาลงน้ำไง
แผลที่โดนต้นไม้น้ำเกี่ยวมันโดนน้ำทะเลใช่ไหมเค็มๆใช่ไหมคุณผู้ฟังมันไม่ได้เค็มแต่มันแซ่บมันได้อรรถรสของการไปเที่ยวหาดฟรีดอมอันดับที่

0: กอร์หนึ่งสกิวิวิวิ
1: ทำไมดิฉันต้องทำเสียงเงี้ยนี่คุณผู้ฟังเด็ดกว่านั้นอีกไม่ต้องไปไหนไกลกทมเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานใต้คุณมาเที่ยวกรุงเทพเพราะกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย2ปีซ้อนเบดิมูจากนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ที่ชื่อว่า Smart Travel Asia ประกาศให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเนี่ยนะคะครองความเป็นสูงศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกจากการที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวาทั้งวันและทั้งคืนคุณผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยนะคะที่ฉันก็ไปมาหลายประเทศนะรอบโลกก็ไปมา2ครั้งใช่มั้ยที่ฉันไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนห้างบางห้างนะในต่างประเทศคุณผู้ฟัง5โมงเย็นเขาก็ปิดแล้วเมืองเขาก็เงียบตะบึดตึดสู้กรุงเทพไทยไม่ได้เนาะโอ้เดี๋ยวนี่อีก2จังหวัดพี่น้องชวนภูมิใจเลยนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่3 3นี่คือเชียงใหม่และลำดับที่5นั่นคือจังหวัดบ้านเกิดของดิฉันภูเก็ตตามลำดับด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงาม เราพยุงกันเที่ยวนะ2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่แล้วนี่กัมพูชาดีกว่าเหม็นเหม็นโอดรายได้การขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ลดบริษัทที่ชื่อว่าอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์รายงานรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายนอยู่ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 30% มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเนี่ยนะคะแค่322,000กับอีก4คนเท่านั้นเองบทเพลงอะไรเนี่ยๆๆๆเนี่ยเพลงแนวไหนดีอ่ะเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวเมืองไทยนี่แหละ

วนเที่ยวคุณผู้ฟังพยุงกันเที่ยวจบไปแล้วนะคะต่อไปนี้จะมีพยุงกันเที่ยวในทุกสัปดาห์นะคะไปแบบไม่ธรรมดาพี่น้องทักทายก่อนนะคะเดี๋ยวงอนละคุณสวัสดิ์ดอนเสือต่อด้วยคุณสุวณีข้องหลิมคุณสวัสดิ์ดอนเสือเป็นผู้ที่ทักทาง LTM FM 95คนแรกของรายการนะคะตามต่อด้วยคุณสุวณีข้องหลิมคุณจิระวันเนียมสงคุณวัฒนาคุมพิทักษ์คุณออยโชคชัยคุณนราเดชนะคะทักทายมาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบอกเช้านี้หมอกหนาจ้าคุณกัจฉมนแก้วเรืองจากสารคามคุณเทวีสวัสดีค่ะคุณตำโคราชควรยอมรัชดาจังหวัดตรังนะคะคุณมานิตกันมัทุรพศบอกป่าบอนพัทลุงตอนนี้ฝนตกนะคะคุณโจใจดีจากสงขลาบอกว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ค่อยหายร้อนหน่อยนะคุณศรีสาครจันทมาศอุ้ยอยู่ที่เดียวกับคุณตำโคราชควรยอมเลยนะคะรัชดาจังหวัดตรังนะคะบอกฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วพี่แมมเฮ้อคนใต้เขาต้องพูดแบบนี้เนาะถึงจะของจริงคุณภัยตะกัวป่าคุณสปอยคุณจุนขนส่งทั่วไทยนะคะผมชื่อโอเว่นกราฟเขียนแบบนี้อ่านตามนั้นนะคะปากพนังฝนตกพี่คุณดาราจากสงขลานะคะตาวัดส้มตำจากชุมพรคุณเพ็ญศรีจากวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่หัวรุ่งแปลว่าหัวเช้านี่แปลว่าเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคนใต้เขาพูดแบบนี้แหละเนาะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคำทองคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณสุเทพคำปิงคุณสุทัศน์อนุกูลมาจากจุฬาภรณ์นะจ๊ะอันเอาก่อนประมาณนี้เดี๋ยวมีอีกท่านนึงคุณสวัยพระคุณสวัยผ่อนนอกนะคะบอกว่าชุมพรตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะพอจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ต้องซื้อน้ำรถต้นทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกผลนะคะรถหกหลอก 1,000 บาทเริ่มต้นต่อเที่ยวนะคะเที่ยวหนึ่งก็ 5,000 ถึง 6,000 ลิตรครับมีแบบนี้รู้สึกค่อยสบายใจจากเขาค่ายสวีชุมพรเด้เงินนะอ่ะต่อคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้เราอ่านข่าวหอยดีกว่านี่หอยนี่แหละหออยอ่านว่าหอยนะแต่พบในแม่น้ำสารวินนะคะค่าตะกัวแล้วก็สารหนูนี่พุ่งสูงลิ่วเตือนเลยห้ามบริโภคโดยเฉพาะเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้เป็นโรคไตโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจสารพัดโรคอ่ะไม่ต้องไปกินหอยทั้งนี้แม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยจะไหลผ่านแค่3อำเภอคืออำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็ตำบลแม่คงบางส่วนของตำบลแม่ยวมในอำเภอแม่เสลียงแล้วก็ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะคะผ่านอยู่แค่นี้นะคะครอบคลุมพื้นที่อุทยานสารวินแล้วก็จุดพักค้างแรมหมู่บ้านชาวปปกยนะคะแล้วก็มีจุดผ่อนปลนการค้ารวมถึงจุดลงเรือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในเขตของประเทศของเราที่อำเภอศพเมยเมื่อแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะไหลไปบรรจบแม่น้ำสารวินก่อนที่แม่น้ำสารวินจะไหลวกกลับเข้าไปในประเทศเมียนมามาต่อเลย2ข่าวคุณผู้ฟังอ่านแล้วต้องใจร่มๆจาก Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวของ Daily News บอกว่าพ่อแม่ดิ้นรนสู้ฟัดเปิดเทอมแห่ซบรงตึงทองคำอันดับหนึ่งพุ่ง

15.7% พฤษภาเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทกรุงเทพสุราษฎร์ปทุมระยองนนทบุรีสุดฮิตเดินหน้าเข้าโรงรับจำนำด้านล่างลงมานะคะเขียนว่ายึดสมุยพงันดันวาระแห่งชาติตอนนี้เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นนะคุณผู้ฟังก็จะต้องดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะล้างบางนอมินีเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโรงแรมเถื่อนเกาะพงันเนี่ยพุ่งสถิติเนี่ยสูงสุดในประเทศจับตาปัญหายิวยึดเกาะพงันหลังพบยอดขออยู่ต่อเนี่ยนะคะในระยะยาวนะโดย4เดือนแรกเนี่ยปีนี้นะยิวเข้าไทยแล้วเนี่ยครึ่งล้านนั่นคือ 580,000 กับอีก181คนกระจายทั่วเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นพงันแล้วก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็กรุงเทพไม่กระจุกตัวแต่ในเมืองหลวงนะคะยิวเลือกที่จะปักหลักในพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศสมุยก็โดนด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะลงใต้แล้วยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์พำนักในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนที่ตรังฝนกระหน่ำอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะสนามบินตรังงบพันล้านหลังคารั่วน้ำก็ทะลุฝ้าเพดานนองเต็มพื้นที่อาคารกลายเป็นน้ำตกกลางสนามบินชาวเน็ตก็แห่บอกว่าที่นั่นคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตรังเนี่ยตรังก็ไม่ใช่ย่อยประมาณนั้นนะคะเอาต่ออีกคุณผู้ฟังนะคะจากหน้าหนึ่งของมติชนนี่มาแล้วรับมือสถานการณ์โลกชู3ข้ออนุทินปลุกอาเซียนเน้นความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็คุ้มครองพลเมืองภูมิภาคแค่นี้นะนี่คือมติชนแต่พอมาต่อที่เดลีนิวส์สีหศักยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติถกสุดยอดอาเซียนแน่คุณผู้ฟังเอ้ยพอพูดถึงเหม็นข่าวเหม็นมาทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรีของเหม็นของกัมพูชาที่ชื่อว่าด็อกเตอร์คุณเหมสั่งสกัดทุเรียนไทยกำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าเด็ดขาดและให้กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาติดตามจุดผ่านแดนช่องทางธรรมชาติท่าเรือและการขนส่งผ่านสปป.ลาวรวมถึงนะเวียดนามด้วยกันไปเถอะขนาดอดีตนายกไทยบางคนยังผ่านได้เลยเปิดเพลงค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: A+

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ตรงไหนนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ตั้งหลักกันดีๆนะคะพี่น้องตั้งหลักดีๆนะคะเหตุผลเพราะโรคมันมาอีกแล้วพี่น้องเออจริงๆเลยคุณสมศักดิ์แก้วลอยดาจากแก่งกระจานนะคะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะเอาตามต่อมาจ้าอุ้ยคุณฟาติมะหวังหมัดนะจ๊ะทักทายมาคุณบุญเรียนที่รักสวัสดีนะจ๊ะอือแล้วก็ตามต่อมาอีกสักน้อยหนึ่งคุณกาหลงหัดอ้านสวัสดีค่ะกำนันขาคุณกัชมนแก้วเรืองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะอันคุณผู้ฟังมานี่บอกให้ตั้งหลักดีๆนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ทำพิธีเอ้ยไม่ใช่ดิออกกำลังนะคะด้วยการยืดเหยียดด้วยท่าสวัสดีท่าโม้แป้งท่าถอดเสื้อนะคะท่าเหวี่ยงแขนแล้วก็ท่าอุชเฉอเพิ่มพลังนะคะปล่อยพลังกันแบบนั้นนะคะ WHO

WHO เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าฮันตากระจายแล้ว8รายเสียชีวิตแล้ว3ศพคาดนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มอีกเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันนาน6สัปดาห์6สัปดาห์นี่จะไม่รู้เลยค่ะแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยนะคะมันต่ำด้วยติดเชื้อมาแล้วก็รอเวลาละค่ะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยตรงล่าสุดก็ขยับติดเชื้อเข้ามาใกล้ประเทศไทยนั่นคือสิงคโปร์พบผู้ป่วย2รายแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรในเรื่องของการจำกัดการเดินทางในเวลานี้นะคะในขณะที่ประเทศไทยก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทีเดียวพี่น้องเราตระหนักได้แต่เราไม่ได้ตระหนกตกใจนะคะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะแล้วก็เชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะพบในพวกสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูกระรอกแม้ว่าเชื้อเนี่ยนะคะมันจะไม่ทำให้หนูหรือว่ากระรอกเนี่ยป่วยแต่มันแพร่สู่คนได้และก่อให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตก็อย่างที่บอกไม่มีวัคซีนยังไม่เท่าไหร่ยารักษาเฉพาะทางก็ยังไม่มีด้วยนะคะผู้ป่วยเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั่วเลยทั้งหลังแล้วก็ขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องจากนั้นมันจะลามละลามไปสู่ปอดกระจายไปที่ตับแล้วก็ไตเสียชีวิตมากถึง 40% แน่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหการสัมผัสสัตว์ฟันแทะตลาดสดดีเยอะเนาะหนูอืมใช่ไหมตำไรตำนามีไหมอะก็ต้องระวังให้จงหนักนะคะโดยเฉพาะพวกสารคัดหลั่งแล้วก็เก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านให้สะอาดหากพบมูลหนูนะคะให้ใช้การฉีดพ่นฆ่าเชื้อฮะไปตักไปยุ่งไปจับไปหยิบเขาเด็ดขาดนะคะหากมีอาการไข้หายใจลำบากพบแพทย์ทันทีแล้วก็บอกหมอด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงยังไงนะคะล่าสุดประเทศไทยนะยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศของเราคุณผู้ฟังขยับเข้าไว้แข็งแรงเข้าไว้หายใจเข้าไว้รับรองตายยากสวัสดีค่ะคุณกลองแก้วพวงทองจากสวคันยาวนะจ๊ะสวยอดจากสูงเวจ้ะบทเพลงนี้จัดให้เลยนะจ๊ะไก่นาตาฟัง

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดนะคะที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมถึงการรับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปลิ้นสะดือจุนหน้าหักดั้งไม่มีโอ้ยคุณฟังเอ้ยเข้ามาดูที่ MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังว่ามีใครประกาศถึงตัวเองได้ขนาดนี้ที่เอาความจริงมาพูดเล่นไหมคะไม่มีมีแต่แหม่มบุรีรัตน์คนนี้แหละค่ะอยู่กันมา22ปีคุณผู้ฟังอยู่กันยาวนานจังเลยเนาะจากดิฉันอายุ18วันนู้นวันนี้ก็ยังอายุ18อยู่ประมาณนั้นพูดไปก็ไม่อายปากทักทายพี่น้องก่อนดีกว่านะคะพี่น้องมากันแล้วเดี๋ยวหาก่อนนี่อยู่นี่ค่ะป้าเป้าสวัสดีนะคะสวัสดีคุณวิสูตรแล้วก็สวัสดีคุณนุชเจริญวัยวีรกุลค่ะสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์สุวรรณไตรเข้ามารายงานตัวเช่นเดียวกับคุณสมชายสุนันสาสวัสดีครับพี่ครับพี่อานี่ข่าวพี่นี่ไร้สาระจริงๆผู้เล่นเขาชมนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเวลารับคำชมดิฉันก็จะอายเนาะหรือว่าเวลาไปเจอใครแล้วเขาก็บอกนะว่าฟังรายการนี้นะดิฉันก็อับอายนะคุณรู้ฟังนะเพราะว่าดิฉันตั้งใจจะรายการนะจริงนะคะดิฉันก็เตรียมข้อมูลมาก็จริงแต่ดิฉันก็อายอ่ะดิฉันก็พูดไปเรื่อยอ่ะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตยานะคะสวัสดีนะคะคุณสมชายจ้าคุณสมชายนี่มา2คนเลยนะคะคุณสมชายนิ่มฟักมาด้วยนะคะสวัสดีคุณจูสนธยาคุณสุวณีข้องหลิมแล้วก็เจสุไก่ทอดมาแล้วนะจ๊ะบอกว่าประจำการแล้วลูกค้าสามารถเดินไปที่หน้าสพ.ตราดแล้วก็สั่งไก่เลยลงบัญชีไว้วันหลังค่อยมาจ่ายไม่ใช่ลงบัญชีพี่แหม่มนะคะลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอกับเจสุนะคะอืมแล้วก็จากระรีนะคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรการลัศมีอยู่คลองเตยนะคะที่ฉันจำได้คนนี้แต่ถ้าเป็นคุณอุไรจริตงามคนทุ่งสงจ้ะโอ้พูดถึงทุ่งสงมานี่เลยพี่น้องจ้ะมานี่เลยจ้ะคือไม่ได้ไปทุ่งสงอะเนาะแต่ว่าเขาก็รวมเงินกันในสารฐานะของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านประธานชมรมเนี่ยนะคะคือท่านโกเมศรุ่งเรืองสกุลประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการจัดงานคือคุณวิทยาทองดำนะคะทั้งหมดอาคารร่วมกันนะคะจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ไปพบกันหน้างานได้เลยตั๋วเต๋อบัตรเนี่ยนะคะซื้อตรงนั้นเลยนะคะศิลปินที่จะได้พบก็มีน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วก็มีคอนเสิร์ตสอนสุพันโชรวมทั้งหนุ่มหล่อโอ้โหคนนี้พี่แหม่มรู้จักยินดี

ปรีดามานานบ่าววีสุดหล่อเองนั่นนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่10พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มที่บ้านตะเกียงลำลูกกานะคะเรียบร้อยไปสำหรับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเขาไปรวมกองกันอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้นะคะผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงใน1ครอบครัวเนี่ยนอกจากจะใช้คนถึง3คนในการเฝ้าดูแลแล้วบางบ้านนี่ยกทั้งบ้านด้วยใจนะคะเพื่อผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่บางครั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยไงเพราะฉะนั้นช่วยกันนี้วันเสาร์ก็เอาวันอาทิตย์สิวันอาทิตย์ที่10ก็ไปปาร์ตี้เนาะส่วนวันเสาร์ที่แล้วคุณผู้ฟังถามว่าที่ดิฉันกระหืดกระหอบนั่นน่ะไปไหนเสาร์ที่แล้วจัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ FC เขาก็มาคอยแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนสถานีนะคะคอยอยู่ที่ชั้นล่างก็ไปปาร์ตี้เกาเหลาไงเกาเหลาหม้อไฟเป็นเกาเหลาเนื้อคุณผู้ฟังนะคะอยู่ละแวกถนนนครชัยศรีจากอสมทไปวันนั้นรถไม่ติดก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะคะก็เลยแยกราชวัฒน์มานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะเปิดขายกันมายาวนานนะคะตรงนั้นนะคะประมาณสัก7-18ปีนะคะก็จะเป็นเนื้อล้วนๆมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อโกเบมีพื้นท้องมีไส้มีลิ้นมีเอ็นน้ำซุปก็จะปรุงเครื่องเทศนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำกระเทียมเกือบทุกร้านนะคะที่ไปเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสความอร่อยไม่เท่ากันคุณผู้ฟังปากของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเฉพาะเวิร์กนั้นเวิร์กเดียวนะคะมี3ร้านอร่อยทุกร้านถ้าไปจอดง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือร้านซ้ายมือก่อนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัฒน์คือเดิมอะค่ะเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์ธรรมดานี่แหละแต่ตอนหลังมาเติมคำว่าบิ๊กสุเข้าไปเพราะว่าบิ๊กสุคุณรู้ฟังจำบิ๊กสุได้ไหมคนที่เข็มขัดสั้นอะ เสียชีพอย่าเสียสัตว์ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงเวลาสั้นๆคนนั้นแหละเขาชอบรับทานร้านนี้เนาะก็เลยเป็นเนี่ยแหละชื่อร้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีร้านเดียวนะคะจอดรถแล้วคุณผู้ฟังจอดรถริมถนนนะคะร้านก็จะเป็นห้องแถวอ่ะไม่มีแอร์2คูหานะคะตรงข้ามกับบิ๊กสุเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านฉั่วแต่ถ้าเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยอันนั้นคือร้านเจงอทั้ง3ร้านอร่อยเหมือนกันก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะก็สั่งหม้อไฟเสร็จจะรออะไร ข้าวเปล่าคนละถ้วยน้ำชาฟรีโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ร้านเป็นห้องแถวใช่ไหมธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็ทานไปก็เหงื่อตกกันไปเพราะว่าหม้อไฟไงก็จะร้อนนะคะแต่ถ้าไม่รับทาน3ร้านนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งตรงราชวัฒน์นะคะราชวัฒน์พอถึงราชวัฒน์ปั๊บเดียวซ้ายปั๊บเข้าไปตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วไรเทียมทานอ๋อดิฉันก็รับทานแล้วเหมือนกันคนขายเป็นผู้หญิงนะโอ้โหเวลาเจ๊แกควงอิโต้เนี่ยสับลงไปบนเนื้อโกเบชับชับชับชับคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำลายนี่แทบหยดแต่นะคะถ้าย้อนกลับไปตรงราชวัฒน์เนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำใสนะอันนี้ไม่ได้เนื้อตุ๋นนะก็อร่อยดีนะเอ่ยชื่อได้ไหมอ่ะได้เนาะเพราะว่าเราเอ่ยหลายร้านเหลือเกินเนาะ ร้านสีย่านนะตรงนั้นนะโอ้ยคุณรู้ป่ะเอ้ยน้ำลายไหลดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะจังเลยนะคะคำตอบก็คือว่าแต่ดั้งแต่เดิมแถวนั้นจนเดี๋ยวนี้นะคะจนถึงเดี๋ยวนี้แถวนั้นเนี่ยมีหน่วยทหารมีกรมกรองต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งเป็นที่นิยมรับทานตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงโน้ตไล่จนถึงมื้อเย็นนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อ๋อแถวราชวัฒน์มีนี่ไงผัดไทยผัดไทยนะหอยทอดขนมหัวประกาศ
คุณผู้ฟังเอ้ยแล้วพี่โอเลี้ยงกลับอีกสักถุงหนึ่งโอ้โห

ชีวิตนี่คือเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็เลยสั่งเกาเหลาเอาแบบเนื้อแน่นๆ นะเป็นหม้อไฟใช่ไหมหม้อหนึ่งก็250พวกเนื้อเนี่ยนะคะจะมายาวกว่านิ้วชี้ดิฉันนะนิ้วกลางเลยอ่ะนิ้วดิฉันก็สั้นเนาะอู้ยแต่ละชิ้นนี่ไส้นี่อย่างยาวเลยคุณผู้ฟังต้องไปทานก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้ตอนนี้ยังเคี้ยวได้คุณผู้ฟังแต่แก่ไปกว่านี้ถ้าฟันดีก็เคี้ยวไหวแต่ไปเถอะเขาตุ๋นอร่อยนะคะเนื้อแบบแน่นๆรสสัมผัสยอดเยี่ยมน้ำซุปเนี่ยนะดิฉันก็ไปเชื้อเงื้อชะแงแอบดูในหม้อดิฉันต้องแอบดินะแล้วก็มองลงไปน้ำต้มเนี่ยนะคะไม่มีไขมันลอยเลยคุณผู้ฟังมันอร่อยสักขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะคุณผู้ฟังชอบไหมดิฉันน่ะชอบมากชอบถึงชอบที่สุดอ่ะทานแล้วก็จ่ายสตังค์กลับบ้านอย่างปรีเปรมส่วนสัปดาห์หน้านะคะโอ้ยไม่ใช่ดิสัปดาห์นี้จะไปรับทานที่ไหนเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตรงไหนอร่อยนะแต่ถ้าเป็นพุงวัวพุงวัวก็คือเครื่องในวัวต้องไปทานที่พัทลุงสุบัยดะโอ้ยคุณฟังเอ้ยเขาจะโรยกระเทียมไม่ใช่กระเทียมหอมเจียวหอมเจียวมานะแล้วก็มีผักข้างบนนิดหน่อยพอเขียวเขียวคือดิฉันน่ะเป็นคนไม่ทานผักเวลาสั่งเกาเหลาก็จะสั่งว่าเกาเหลาไม่ผักไม่ถั่วงอกไม่ผักทุกชนิดนี่ดิฉันจะสั่งแบบนี้คนขายก็จะมองหน้าเขาก็บอกว่าสั่งแต่เนื้อกับน้ำแกงก็จบแล้วไม่ต้องมาลีลาเยอะอร่อยคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะถ้าดิฉันหัวเราะได้ขนาดนี้เฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยมันแซ่บขนาดแล้วก็ร้านที่อยู่กันเนี่ยนะคะเขาก็อยู่เคียงกันคุณผู้ฟังบทเพลงนี้ต้องมานะจ๊ะเขาก็อยู่กันด้วยสันตินะถึงจะขายอาหารประเภทเดียวกันแต่ความอร่อยของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันแต่เขาอร่อยทุกร้านนะประมาณนั้นนะคะบทเพลงนี้มาให้รับฟังทันทีจ้า

คุณผู้ฟังก็ได้ขยับขยับนะเออคนเราเนี่ยนะคะขอแค่ขยับคุณผู้ฟังไม่ได้ออกไปวิ่ง 4-5 10 กิโล 21 กิโลก็พอ 21 กิโลไม่ได้ก็เอา 5 โลนะคะขยับขยับนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณธีรพงษ์ผายมคุณจรูนหน้าแก้วนะคะบอกว่าอยากกินอึ่งต้มยำให้ไปที่บ้านสนามบินน้ำจังหวัดตากจะต้มให้กินฟรีฟรีจ้ะสวัสดีค่ะคุณชนัทนะคะสวัสดีคุณอุทุมพอหนูน้อยสวัสดีคุณธนพงศ์บอกกลางขอบพระคุณค่ะที่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณเออินทิลาแล้วก็ต่อด้วยคุณสุทธิดาคุณสุธิดาทศราชนะคะบอกว่าอยู่สงขลาฝนกำลังมาเออพี่แม่มีคิวไปสงขลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินถนนนางงามตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยเลยนี่คุณ CEO สวนยางนะคะฟังจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเสียงชัดเจนจ้าคุณบีบีมาสะลุนาถาวรวงสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรโอ้อ่านบ่ออกเด้ พยายามอ่านอยู่นะคะไอ้ยาสวัสดีค่ะคุณไอ้ยาไปละข้อความไปละพี่แหม่มเช้านี้จัดไปบัวลอยไข่หวานลดอ้วน คุณนราเดชนะคะเข้าใจหยอกเนาะแล้วก็ทำให้ใจร่มรุ่มคุณผู้ฟังขอเพลงมารอไปก่อนคุณนิพนธ์พรมคำมูลจากกาฬสินธุ์ฝนตกแล้วจ้ะพี่แหม่มกรุงเทพฝนตกยังนะคะโอ้แต่เมฆครึ้มเลยแหละประมาณนั้นนะคะคุณ TS เอ้าข้อความหายไปเหลือคุณหมูอ้วนตัวใสนะคะคุณโคมสันโดษจ้าบอกว่าแชร์ให้แล้วนะจ้ะหนูแหม่มโอ้ยนานๆทีนะคะชอบต้มประชาชนเอ้ยต้มหนูไม่มีมีต้มประชาชนคุณ TSJJ นะคะเขียนว่าแบบเนี้ยดิฉันอ่านตามนะดิฉันเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างที่ตกลงบนน้ำคลําในสลัมเมอดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆดิฉันใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างยกเว้นข้างหลังนี่ไม่ค่อยจะกล้าพูดคุณอเกนเจริญพรจากจังหวัดพะเยาค่ะพี่แหม่มครับมาที่หน้าหนึ่งเลยจ้ะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยค่ะว่าฝ่ายค้านลุยคว่ำพ.ร.ก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภานี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอันน่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเหมือนต้มกบของคุณจรูนหน้าแก้วแหมหลอกให้ดีใจนะและค่ะพาดหัวของข่าวสดเหมือนกันนะคะรัฐบาลโต้เฟกนิวส์ยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บิชบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตนี่คือแลนด์บิชเนี่ยนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นเมกะโปรเจกต์แปลว่าใหญ่มากคุณผู้ฟังเมกะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเชื่อมต่อนะอันดามันกับอ่าวไทยจากจังหวัดระนองน้องจ๋าน่านนะถึงจังหวัดชุมพรตามแผนจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางรถไฟรางคู่แล้วก็มีระบบขนส่งน้ำมันทางท่อแล้วก็มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทางเนี่ยนะคะยาวประมาณสัก100กว่ากิโลแลนด์บิชเนี่ยนะคะไม่ใช่คลองไทยแม้จะมีการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเพื่อย่นระยะทางการเดินทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาแต่คนละโครงการกันเพราะแลนด์บิชจะเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายบกขณะที่คลองไทยคือการขุดคลองเชื่อมให้เรือเนี่ยวิ่งผ่านโดยตรงไม่ต้องมีการ

ยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือแล้วก็จากเรือก็เอามาขึ้นรถไฟรถบรรทุกแล้วก็ยกขึ้นฝั่งจู๊ดนะผ่านจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ส่งคล้าระยะทาง135กิโลเมตรเห็นนะมันจะต่างกันตรงนี้คุณผู้ฟังคลองไทยเป็นคลองนะก็คือให้เรือแล่นผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นแลนด์บิชมันจะต้องมีท่าเรือฝั่งหนึ่งแล้วก็มีท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งก็คือโยกขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปบนอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นตามข้อมูลพี่น้องตามข้อมูลไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2220สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาณาจักรอยุธยาครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะก็มีพระราชดำริก็กว่า300ปีแล้วแหละให้เดอลามาเดอลามาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นทำการสำรวจคอคอดกละระนองกับชุมพรและสำรวจนะเพื่อเชื่อมเมืองสงขลากับมะลิดเห็นไหมเห็นภาพนะคะคือจะเป็นการเชื่อมอะเชื่อมจากมะลิดลาดไปสงขลานะคะเป็นการเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อที่จะเคลื่อนกองทัพเรือจากสองฝั่งทะเลโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาและเพื่อการค้าทางทะเลจากยุโรปมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยไม่ผ่านมะละกามะละกานี่เป็นช่องแคบนะโน่นอยู่ข้างล่างลงไปอีกคุณผู้ฟังแต่โครงการในสมัยนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะว่ามีข้อจำกัดด้านของวิทยาการและเทคโนโลยีเพราะอะไรเพราะมันจะต้องผ่านภูเขาแล้วก็มีหินแข็งด้วยเรือไม่ใช่เรือลำเล็กๆที่เราลอยในกะหล่ำมังนะเรือเนี่ยขนส่งน้ำมันขนส่งสินค้าจะเป็นเรือลำใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการขุดหินแข็งๆออกไปบางส่วนแล้วก็ยังจะมีภูเขาข้างๆอีกใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะแนวคิดนี้ก็ถูกหยิบยกมาพิจารณาบ่อยครั้งมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถก็ทรงเสนอให้ขุดคลองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามจากนั้นมาในยุคหลังๆรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ให้ความสำคัญจากคลองไทยก็มาเป็นแลนด์บิชแต่แลนด์บิชเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยคำถามในเรื่องของงบประมาณอุ๊ยหวานปากเช็ดน้ำลายไม่ใช่ปากดิฉันแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางความมั่นคงด้วยนี่คุณผู้ฟังเรื่องเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะนี่คุณผู้ฟังมาข่าวดีมั่งดีกว่าแม้จะผ่านไป2วันนะแต่ดิฉันอยากอ่านมากข่าวนี้แล้วดิฉันก็ชื่นชมมากข่าวนี้ซึ่งข่าวแบบนี้จะไม่มีไอ้นักการเมืองหน้าไหนๆเลยคุณผู้ฟังเนี่ยทำไมดิฉันต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้สุดประทับใจค่ะครอบครัวสมิตามานสมิตามานทำอะไรครอบครัวนี้บริจาคที่ดินผืนใหญ่66ไร่มูลค่ากว่าพันล้านบาทในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยเมื่อปีพ.ศ. 2527เนี่ยเคยบริจาคที่ดินแล้วเนี่ยนะคะ33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบและครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์บริจาคที่ดินเพิ่มเติม66บวก33ไร่คุณผู้ฟัง6กับ6บวก33คุณผู้ฟัง99ไร่เพื่ออะไรเพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์แล้วก็ให้รองรับการขยายบริการในอนาคตผู้บริจาคเป็น4พี่น้องได้แก่นางสาวประพิษสมิตามานนางสาวนฤมลสมิตามานนางสาวลัดดา

วันสมิตามานและนางสาวกันนิกาสมิตามานเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียรสมิตามานครอบครัวผู้มีคุณโอปการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลเนี่ยเวลานั่งรถไฟไปจืดจะลงอำเภอเมืองข้ามแม่น้ำจะเจออำเภอวาร

ณละไมเพชรจำนงถามว่าบทเพลงก่อนหน้านี้ชื่อเพลงอะไรนะคะถ้าเป็นเพลงในเบรกนี้นะคะเบรกที่2ก็จะมีบ้านเรือนเคียงกันของอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีเพลงยิ้มแป้นนะคะของคุณพจน์พนาวันและที่เพิ่งจบไปนะคะพี่พึ่งค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์สยามเมืองยิ้มนะคะเปิดให้กับน้ำใจนะคะของพี่น้องสี่พี่น้องนะคะที่มอบให้กับชาววารินชำราบในเรื่องของการบริจาคที่นะคะที่ดินแล้วก็เพื่อขยายโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็ศูนย์บริการอื่นๆด้วยนะคะตามต่อพี่น้องใจร่มๆทำไมดิฉันต้องทำเสียงถุงด้วยเนาะมีเรื่องให้ประธานาธิบดีทำต้องปวดหัวเมื่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐตัดสินนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ที่ทำเนี่ยนะคะประกาศใช้ขัดต่อกฎหมายซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายบริหารอีกครั้งที่พยายามใช้มาตรการทางภาษีโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสและในรายงานยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้สั่งให้ธนาคารกลางระงับการปล่อยสินเชื่อกับโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรในเรื่องของอิหร่านอีกด้วยเห็นไหมเนี่ยมันงวดเข้ามารอบรู้กระแสโลกต้องตามต่อด้วยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัววันนี้คุณผู้ฟังบอกว่ายิ่งถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทำโวสกัดได้หมดนี่คุณผู้ฟังต่ออีกฉบับนั่นคือ Daily News พาดหัวเรื่องเดียวกันนะคะเขียนว่าถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอร์มุซ IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บุ้มคลังแสงลันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มหนัก228จุดนะคะอิหร่านเขาเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหารโอ้โหห้าวซะขนาดนี้สถานการณ์หน้างานในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สงบอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะสหรัฐเนี่ยนะคะกับอิหร่านเนี่ยตอบโต้กันอย่างรุนแรงทั้งนี้สหรัฐก็ได้ยื่นข้อเสนอสันติภาพหวังจะยุติสงครามกับอิหร่านโดยมีปากีสถานเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการส่งสารขณะที่ทำก็ออกมาบอกใบ้นะคะว่ามีความมั่นใจว่าสงครามเนี่ยนะคะจะทำให้การเกิดวิกฤตพลังงานโลกครั้งนี้จะจบลงอย่างเร็วที่สุดโดยแหล่งข่าวอันนี้แหล่งข่าวนะระบุว่าแผนข้อตกลงมีแบบนี้พี่น้อง 1. ยุติสงครามอย่างเป็นทางการซึ่งดิฉันมองว่าน้อยมากถัดมานั่นคือการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ 40% ยังไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเจรจาดีลใหญ่เจรจานะไม่ใช่จบนะดีลเปิดดีลใหญ่ภายใน30วันนับจากนี้นี่คือเรื่องราว

0: ของช่องแคบฮอร์โมนที่มีผลมากระทบกับประเทศของเราเงินเฟ้อของเราก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะปกติแล้วแต่ละปีเนี่ยเงินเฟ้อมันจะประมาณสัก 3% แต่ตอนนี้โอ้โหดิฉันให้ 5% แต่ไม่แน่อาจจะถึง 6% เท่านั้นนะอย่าเกินนั้นนะถ้าเกินนั้นนี่ยุ่งคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเหรออ๋อคุณผู้ฟังคิดง่ายๆเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือของที่มันขึ้นราคาเช่นก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนกินชามนึง20 บาทอิ่มแป้แต่ตอนนี้ชามละเท่าไหร่ล่ะชามเดียวอิ่มไหมล่ะนี่แหละค่ะคือเงินเฟ้อเท่านั้นเองนะคะจำง่ายๆคุณผู้ฟังนะคะอ่ะต่ออีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละคุยกันเรื่องทุเรียนเยอะเลยนะคะ เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานค่ะว่าจีนนะคะเปิดรถไฟด่วนทุเรียนขนส่งระบบห้องเย็นที่13 องศาเซลเซียสเย็นเจี๊ยบสายใหม่ด้วยเชื่อมจากแหลมฉบังผ่านสปป.ลาวเข้าสถานีนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานใช้เวลา3 วันเท่านั้นแหละและหากขนส่งต่อไปยังนครเฉิงตูจะใช้เวลาเพิ่มอีก2 วันนั่นเป็น5 วันซึ่งจะเร็วกว่าเดิมคุณผู้ฟังนับเป็นสัปดาห์เมื่อก่อนนี่เป็นสัปดาห์เลยนะกว่าจะผ่านจากแหลมฉบังโอ้ขึ้นไปถึงเวียงจันทน์จากเวียงจันทน์ต่อไปคุณหมิงจากคุณหมิงไปเฉิงตูคุณผู้ฟังเอ้ยนานทั้งนี้ทั้งนั้นจีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนรายใหญ่ 90% ของมูลค่าโลกราคาเท่าไหร่หรอรวมหมดเลยนะคะ 2.7 แสนล้านบาทอียโดยทุเรียนลูกใหญ่เกรดพรีเมียม6กิโลต่อลูกนะราคาก็จะประมาณ200 หยวนคูณ5ก็เท่ากับประมาณสัก1,000 บาทไทยอะลูกหนึ่งอะนะแต่ถามว่าที่นั่นกับที่นี่ที่ไหนอร่อยกว่ากันเมืองจีนกับไทยต้องกินที่ประเทศไทยถึงจะอร่อยที่สุดในโลกกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินบ้านเราหรอกคุณผู้ฟังเหมือนน้ำปลาพริกอะแล้วก็ที่สำคัญณบัดดาวคือณเวลานี้กลิ่นทุเรียนนะโชยหึงหน้าตึกอสมทนี่แหละค่ะหอมหึงด้วยพวงมณี จากเจสุที่ส่งทุเรียนพวงมณีมากองไว้หน้าอสมทแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกำจัดกินหึงหน้าอสมทให้ไปอยู่ในรถของดิฉันแทนขอบพระคุณค่ะเจสุส่งมาบ่อยมากเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีข้อความต่อมาจากคุณพี่สุเมธคุณพี่สุเมธนี่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเนี่ยพระรามเก้าไก่ย่างนี่คุณผู้ฟังอร่อยได้มิชลินด้วยส่งมาว่าขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พิมพ์ส่งด้วยนะจะส่งทุเรียนมาจากตาดคราวนี้จะเป็นกบชายน้ำจ้าพี่เมมจะผอมไหมพี่น้องท่าทางจะยากชีวิตนี้คงผอมลำบากแต่เช้านี้นะต้องเพลงนี้ก่อนคุณผู้ฟังอยากกินกาแฟ
1: กินกงเนี่ยกินบงกินเบียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงของพี่น้องดีใจช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่น้องคะเป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์กับการดับทุกข์เพราะสุดท้ายเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นแค่การละครั้งหนึ่งขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาขอให้สำเร็จในทุกประการเป็นดั่งใจทั้งเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ลากันด้วยคาถาหลวงปู่ทวดปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโต

โออาคันติมายะอิติภควาดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเรียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณโพเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเนาะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับคุณฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับก็สู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ต่อสายอยู่นะฮะ
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับตอนนี้อาจารย์พร้อม
1: อาจารย์ได้แล้วพร้อมแล้ว
2: อยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระบาลที่คุณอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ